0: It's okay, we will just talk about it then. Okay, the next experiment will be gas diffusion. And for this experiment, we will notice the diffusion as Professor Supawan showed the very first day. We will notice the diffusion of ammonia gas and chlorine gas. Oh, I'm sorry, it's just the ammonia gas. And we will be putting some indicator drops so that the student may see how the ammonia moves along with the time.
1: สำหรับการทดลองต่อไปนะคะคือเรื่อง gas diffusion ค่ะถึงแม้ว่าสไลด์จะไม่มีตรงนี้นะคะคุณครูจะมีเอกสารนะคะที่แจกไปนะคะดูที่เอกสารที่แจกไปนะคะการทดลองนี้ก็เป็นการเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะเราก็คงจำการทดลองในวันแรกที่สาธิตให้ดูได้นะคะว่าเราทำการทดลองการแพร่ของแก๊สระหว่างแอมโมเนียกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะสำหรับวันนี้ Professor George ที่จะทำทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้แอมโมเนียแก๊สเหมือนกันนะคะแต่จะใช้แอมโมเนียนะคะกับอินดิเคเตอร์เพื่อจะดูการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียนะคะโดยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เดี๋ยวดูที่เขาสาธิตให้ดูนะคะ
2: โอเค This experiment we are going to do with two different indicators. With a dropper or a plastic pipette, place drops of phenolphthalein in a bottom of the petri dish or a jar cap like this.
1: ค่ะของคุณครูก็ทำตามเลยนะคะ
3: ครับลำดับแรกนะครับก็หยดสารละลายฟีนอฟทาลีนนะครับใส่ลงไปในจานเพาะเชื้อนะครับ
2: We are going the same with bromothymol blue
3: ครับในจานเพาะเชื้ออีกใบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะเติมหยดสารละลายของ bromothymol blue ลงไปนะครับหยดหลายๆหยดในจานเพาะเชื้อนะครับให้เป็นแนวครับ
2: Okay. With a plastic pipette, place two drops of ammonia in one corner of the dish.
3: หลังจากนั้นหยดแอมโมเนียไป1หยดนะครับตรงมุมหนึ่งของจานเพาะเชื้อนะครับและปิดฝาครับ
1: ให้สังเกตการเปลี่ยนสีนะคะแอมโมเนียจากจุดที่เราหยดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการแพร่ของแก๊สออกไปนะคะก็จะเห็นค่อยๆการเปลี่ยนสีค่อยๆเกิดขึ้นแต่ความจริงก็เร็วเหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะ
2: We are going to repeat the experiment because we have a very unfortunate this is
0: The experiment is now being repeated.
1: ค่ะ นี่เขาทำซ้ำนะคะ

0: As you could see, it was an immediate reaction. So perhaps we would like it to go a little slower, but this time it occurred extremely fast. I can see in the Hua Hin site that you are doing it as well, so we would like to see your results.
1: Well, the indicator that we prepare for the tinctures is phenolphthalein. We didn't do from thymol blue.
2: Yeah, we are going to repeat this.
1: เวลาสังเกตอันนี้ถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยเอากระดาษรองดีไหมคะเอากระดาษรองเพื่อจะได้ดูเห็นการเปลี่ยนสีเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะให้มีกระดาษพื้นขาวนะฮะ

0: ¿Quieren comentarles algo?
1: เวลาพอหยุดแอมเดียเราต้องรีบปิดฝาทันทีอ่ะ

0: When you do this experiment, you may want to discuss with your students what are some common phenomena that we observed due to gas diffusion. For example, the smell of perfumes, the fact that acid rain can be transported from one country to another because SO3 or SO2 diffuse across borders. And you can also discuss why some metals react with a gas that was not produced in that site, etc. So many, many phenomena that are due to the diffusion of gases can be discussed at this point.
1: ค่ะอันนี้เป็นการทดลองเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราก็เพียงเป็นการสาธิตใช้แอมโมเนียนะคะเราก็จะเห็นว่าการแพร่ของแก๊สจริงๆแล้วจริงๆมันกระจายไปทุกทิศทางอะนะคะแต่ส่วนที่เราจะสังเกตเนี่ยเราเริ่มจากมุมหนึ่งแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็น่าจะนำการทดลองผลที่ได้เนี่ยแล้วก็นำให้เกิดความคิดให้นักเรียนนะคะได้ลองคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ของแก๊สมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะประเด็นที่เราก็เคยดิสคัสมานิดนึงแล้วก็คือในเรื่องของฝนกรดนั่นเองถูกไหมคะฝนกรดที่เกิดขึ้นนะคะการแพร่ไปเนี่ยมันไปได้ไกลอย่างไรไปในทิศทางใดนะคะก็เราก็นำมาดิสคัสมานำมาให้นักเรียนเนี่ยคิดได้มีเหตุการณ์อะไรอื่นๆไหมคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ของแก๊สอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็น่าจะนำมาถกเถียงกันนะคะอย่างเช่นประเด็นหนึ่งการแพร่ของแก๊สเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทิศทางลมถูกไหมคะขึ้นอยู่กับทิศทางลมด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมีการรั่วไหลของแก๊สมาแล้วมีลมเข้ามาช่วยพาไปมันก็จะไปทิศทางของลมแต่จริงๆแล้วแก๊สมันจะแพร่ทุกทิศทางแต่ด้วยแรงของลมก็จะพาไปทิศทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: As you could noticeOur experiment went much faster than the one that we can see in the Wahin site. We believe that's because of the difference in ammonia concentration. If you do it with very concentrated ammonia, it goes very fast. If you do it with dilute ammonia, it goes slower. We think that the best thing is that it goes slow and not so fast.So I think that the Wahin site looks good.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: ค่ะก็ Professor George ก็ชี้ประเด็นที่น่าสังเกตนะคะก็คือของที่เม็กซิโกที่ทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนสีที่รวดเร็วมากเลยอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำไปนะคะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่สำหรับที่ของเราทำกันนะคะก็โดยเฉพาะของหัวหินนะขึ้นมาก่อนเลยเราก็จะเห็นว่าสีค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถมองตามทันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันว่าถ้าแก๊สนั้นมันเข้มข้นถูกไหมฮะ

0: ให้แอมโมเนียสารละลายแอมโมเนียที่เข้มข้นแก๊สมันก็จะเยอะใช่ไหมคะแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นก็จะเยอะนั้นแก๊สเยอะเนี่ยมันแพร่ไปกระจายไปเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะนั้นการทดลองที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆเกิดนะคะนักเรียนจะได้สังเกตทันนะคะ
1: We are ready to proceed to the next experiment, but we would like to know if there are any questions or comments on the previous one.
0: ค่ะตอนนี้ก็โปรเซสก็เปิดเวลาให้ถามคำถามได้ค่ะเชิญถามคำถามหรือว่าให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือใครมีแนวคิดนะคะเราก็แชร์กันนะคะแชร์ความคิดกันว่าเราจะนำไปสอนนักเรียนอย่างไรดีเชิญเลยค่ะ

0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้เข็ม IYC นะคะไม่มีอีกแล้ว100ปีทำอยู่ครั้งเดียวWell, I assume that it's very clear and understanding. So no questions so far, no comment either. So I think we can move to the next one.
1: Okay. In the next experiment, we're going to talk about how to remove a cation from a solution, which will demonstrate the charge that a cation has, which is a positive charge. As you can see on the slide, the ionic bonding occurs when an atom donates electrons, becoming a positive ion or cation, and another one absorbs them or takes them, becoming a negative ion or anion, like the case of sodium and chlorine shown on the slide.
2: ครับในการทดลองหรือว่าในคำอธิบายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเกิดคาไทออนและแอนไอออนนะครับในการเกิดพันธะอิเล็กตรอนหรือว่าการเกิดเป็นประจุของอะตอมของธาตุเนี่ยสามารถแสดงอธิบายได้โดยว่าถ้าธาตุนั้นเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปนะครับธาตุนั้นก็จะมีสมบัติเป็นบวกหรือว่าเป็นคาไทออนมีประจุเป็นบวกนะครับในกรณีอีกธาตุชนิดนึงถ้าเกิดว่ารับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นประจุลบนะครับเราเรียกว่าเป็นแอนไอออนนะครับตัวอย่างที่แสดงเป็นโซเดียมกับคอไลน์นะครับโซเดียมไอออนเป็นแคไทออนแล้วก็คอไลน์เป็นไอออนลบครับ
1: In order to show the charge on a cation we will use a polymer called sodium polyacrylate which is also called a super absorbing polymerthat is commonly found in baby diapers or in personal feminine hygiene products.
2: ในลำดับต่อไปนะครับเขาก็อธิบายถึงเรื่องของการติดตามนะครับสมบัติของแคทไอออนในที่นี้ก็ใช้โซเดียมโพลีอะคริเลตนะครับตรงโซเดียมโพลีอะคริเลตนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอบซอร์บแบนส์นะครับก็คือเป็นในลักษณะที่โพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับได้ดีซึ่งพบในผ้าอ้อมเด็กนะครับ
1: A super absorbing polymer can absorb many fold times its weight of water. As you can see on the left hand side, there is the dry polymerAnd on the right-hand side, it is a hydrated polymer.
2: ครับเจ้าตัว super absorption เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะสามารถดูดน้ำได้ดีนะครับจากภาพที่แสดงเนี่ยจะพบว่าทางด้านซ้ายมือนะครับเป็น dry powder ก็คือเป็นผงสีขาวนะครับในลักษณะที่แห้งแต่เมื่อดูดน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการพองตัวขึ้นมาในรูปด้านขวามือครับ
1: As you can see in the center photograph, on the left-hand side, it is the dry polymer. And you can see that many of the groups inside the polymer are carboxylate groups,

0: their sodium salts, and when it gets heated, it stretches, it expands, and it gives the structure shown on the right hand side.
1: ค่ะก็อธิบายว่าดูจากโครงสร้างโมเลกุลนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหมู่คาร์บอกซิลิกนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมนะคะเวลาเราเป็นอยู่ในรูปของผงใช่ไหมคะโครงสร้างของมันก็จะบิดไปบิดมาแต่เมื่อเราใส่เติมน้ำไปนะคะก็จะเกิดการดูดน้ำซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างของโมเลกุลจะยืดออกเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือแสดงให้เห็นเรื่องการขยายตัวขึ้นมานะคะผงโซเดียมโพลีอะคริเลตเนี่ยนะคะก็เป็นวัสดุที่เราใช้อยู่ในแพมเพิร์สนั่นเองนะคะในแพมเพิร์สหรือว่าผ้าอนามัยนะคะพวกนี้ก็คือใช้ดูดซับน้ำซึ่งจะดูดซับน้ำได้เนี่ยอาจจะเป็นถึงพันเท่าเลยนะคะถ้าโครงสร้างที่ดีๆนะคะ
0: In this experimentWe will be using sodium polyacrylate as an ion exchanger. As you can see at the bottom of the slide, sodium polyacrylate has carboxylate groups, and they are capable of exchanging cations. So we're going to do actually a cation exchange using a superabsorbing polymer.
2: ครับเจ้าโซเดียมโพลีอะคริเลตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นไอออนเอ็กซ์เชนจ์ได้ดีนะครับจากโครงสร้างจากที่กล่าวไปแล้วว่ามีกรุ๊ปของคาร์บอกซิเลตอยู่หลายกรุ๊ปซึ่งตรงนี้เราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกรุ๊ปของแคไทออนขึ้นมาได้ครับ
0: We know that compounds derived from transition metals tend to be colored. On the slide you can see a chromium compoundcopper compound, nickel, cobalt, two different states, oxidation states of chromium, and so forth. But we also know that ions having a noble gas configuration, which is 18 plus 2 electrons, do not have energy transitions in the visible spectrum, and so their compounds are white or transparent, like zinc 2 plus,Bismuth 3+, and the metals of the groups 1 and 2.
2: ครับในสไลด์นี้ก็แสดงธาตุทรานซิชันนะครับก็คือสารประกอบของธาตุทรานซิชันเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดสีได้หลายสีนะครับตัวอย่างเช่นโครเมียมนะครับก็จะฟอร์มออกซิเดชันสเตทหนึ่งก็ได้สีแดงหรือว่าอีกฟอร์มหนึ่งหรือว่าอีกสารประกอบประเภทหนึ่งก็ได้สีเหลืองนะครับคอปเปอร์นิกเกิลโคบอลต์ก็ให้สีที่แตกต่างกันครับ
0: Before we proceed to the next slide, I would like to make a correction. I was interpreting the chromium to be in two different oxidation states, but as it turned out, the ones that were showing, both of them are in the same oxidation state. It's just that one is dichromate and the other one is chromate.
2: ครับขอแก้ไขนะครับจากภาพสไลด์นี้นะครับโครเมียมเนี่ยก็ที่เห็นเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีออกซิเดชันสเตทที่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นโครเมตอีกตัวหนึ่งจะเป็นไดโครเมตครับ
0: As we can see on the right hand side of the slide, if we have no ligand field, or in other words, if we do not have ligand close to the central metal ion, then the d orbitals are degenerate, which means that they have the same energy. So we can see the 5 orbitals having the same energy. But as soon as a ligand approaches, there is a ligand field that is produced, and as a result, there is a separation of the 2 TG orbitals and the 3what's the name of those? Oh, no, I'm sorry. The ones at the bottom are the TGs and the ones at the top are the EGs. But anyway, let's not discuss quantum mechanics right now. Let's just say that the orbitals are split.

0: And the ligand field splitting gives us a result, an energy absorption.
1: ครับในสไลด์นี้นะครับ professor ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของสารประกอบที่เป็นธาตุ transition กลุ่ม D นะครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าธาตุ transition เนี่ยนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbitals หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbitals หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้ระดับพลังงานนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะสปลิตหรือว่าเปลี่ยนเป็นด้านบนข้างบน2วงนะครับข้างล่างอีก3วงตรงนี้อิทธิพลของการเปลี่ยนลิแกนตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับพลังงานของชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือว่าการเห็นสีที่แตกต่างกันในสารประกอบกรุ๊ป D ครับ
0: Okay just to proceed to the next, to the experiment, I would just like to point out that on the left-hand side of your slide, you have an octahedral complex of chromium, and you can see the orbitals, their forms, and why it is three of them with the same energy and two of them with different energy.
1: ครับ ในการทดลอง professor ก็จะแสดงถึงสารประกอบของโครเมียมนะครับซึ่งจากรูปข้างบนเนี่ยแสดงการจับกันของสารประกอบโครเมียมในรูปแบบของออกทาฮีดรอลนะครับแล้วก็จะทำให้ได้ออร์บิทัลหรือว่าห้องของอิเล็กตรอนเนี่ยข้างบน2ห้องและข้างล่าง3ห้องนะครับ2ชุดนี้ก็จะต่างกันครับ
0: Okay the DD transitions will be observed in the visible so when an ionic compound dissolves in waterThe ions are separated and are surrounded by water molecules. The sodium polyacrylate will trap positively charged ions and will allow to pass those that are negatively charged.
1: ครับในกรณีของการเกิด DD transition นะครับก็ในการทดลองก็จะติดตามกรณีของไอออนสารประกอบไอออนิกหรือไอออนเนี่ยนะครับรวมตัวกับน้ำแล้วก็น้ำก็จะเข้าไปแทรกตัวในโมเลกุลของสารนะครับในการทดลองจะใช้ super soft band sodium polyacrylate เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะครับมาติดตามด้วยครับ
0: So we're ready to do the experiment and as you can see on the farright hand side at the bottom the cation that we will pass through the super absorbing polymer will be removed so when adding a colorful solution of an ionic compound to the polyacrylate gel if the color stays in the gel that means that the cation is the ion that gives the color if the color goes to the filtrate or the liquidThis means that the ion that gives the color is the anion.
1: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะเอาแคไทออนนะครับสารละลายที่เป็นแคไทออนที่มีสีเนี่ยนะครับมาทำปฏิกิริยากับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นะครับแล้วก็ทำการกรองนะครับในการทดลองนี้เราก็จะติดตามสีว่าสีจะลงมาข้างล่างหรือว่าสีจะติดอยู่กับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นของข้างล่างหรือสารละลายที่ได้เนี่ยก็จะสื่อหรือว่าสัมพันธ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของแคไทออนที่อยู่ในสารละลายแล้วก็เข้าไปอยู่ในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ด้วยครับจะมีเกิดการแลกเปลี่ยนแคไทออนระหว่างสารละลายกับตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ครับ
2: Thank you. Now let's proceed. We will obtain the sodium polyacrylate from the inside of a diaper. Then you open a diaper and remove the material that is inside.
3: ค่ะ เริ่ม การ ทด ลอง อ่ะ นะ คะ ก็ เอา แพมเพิร์สของเด็ก อ่ะ นะ คะ ผ้า อนามัย เด็ก อย่าง เงี้ย ค่ะ แล้ว ก็ มา แกะ ออก ข้าง ใน นะ คะ

0: rub that material against a strainer to obtain the polymer. And normally the polymer comes with some cellulose fiber from the material of the diaper. Then you have to pass through the strainer many times so you can have as pure as possible the polymer.
1: ในผ้าอนามัยเด็กเนี่ยมันก็จะมีพวกใยเข้ามาเพื่อให้ความนุ่มนะคะแต่เราไม่ต้องการใยเราต้องการแต่ตัวซูเปอร์แอบซอร์เบนต์ตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็มาขัดถูๆเพื่อให้ร่อนมันออกมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผงๆเป็นเล็กๆสีขาว
0: Now when you have the powder of the polymer you put only 0.6 grams and add 100 milliliters of water and you allow it to hydrate it takes a few minutes that the polymer absorbs all the water it can
2: ครับในการทดลองนะครับจะใช้ผงขาวๆที่กรองได้หรือว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ100มิลลิลิตรครับแช่ไปให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดการไฮเดรตอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกรองครับอันทดลองต่อไปครับ
0: Then we put 5 milliliters of the polymer already that we already have hydrated and we put 5 milliliters in 4 different beakers because we will add different salts of transition metals. We will start with iron chloride.
1: What is the first one?
0: One is iron chloride. It's a yellow color. We will have when we finish we will have a slide with all the formulas. Then you stir.
2: ครับในหลอดแรกนะครับเขาก็ได้เติมไอรอนคลอไรด์นะครับแล้วก็คนนะครับในบิกเกอร์ที่เห็นอยู่ตอนต้นเนี่ยก็เป็นบิกเกอร์ที่มีเจ้าโพลิเมอร์กับน้ำที่ได้เตรียมไว้ในตอนแรกนะครับแบ่งออกเป็น4หลอด4บิกเกอร์เล็กๆนะครับหลังจากนั้นแต่ละบิกเกอร์ก็จะติดตามโดยการเติมสารละลายของท่าทรานซิชันในรูปแบบของไอออนต่างๆนะครับ4ตัวครับ
0: Now we will proceed with potassium permanganate that it's pink.And again, we stir. Okay. Next, it's gonna be chromium. Potassium dichromate. It's also yellow. And the last one would be copper chloride, which is blue.
2: ครับใน4บิกเกอร์ที่ทำการทดลองหรือ4ไอออนที่ทำการติดตามเนี้ยบิกเกอร์แรกนะครับก็จะเป็นไอรอนคลอไรด์นะครับได้สารเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็บิกเกอร์ที่2ก็เป็นการเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือด่างทับทิมนะครับจะเห็นว่าสารละลายออกเป็นลักษณะสีชมพูนะครับบิกเกอร์ที่3ก็เป็นโพแทสเซียมไดโครเมตครับก็จะได้สารละลายออกมาเป็นลักษณะสีเหลืองแล้วก็บิกเกอร์สุดท้ายเป็นคอปเปอร์คลอไรด์นะครับออกเป็นสีฟ้าครับ
0: Now we will filter the contents of all the beakers and we will discuss the results in a minute.

0: Now we will wash the solid in the funnel, so we can see what happened with the color. Color stays in the polymer. It means that the cation is the one with the transition metal.
1: ครับลำดับต่อไปเราก็จะติดตามสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้นะครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้เนี่ยยังมีสีของต่างๆที่ได้กล่าวถึงในตอนแรกอยู่เนี่ยนะครับก็แปลว่าไอ้เจ้าแคทไอออนหรือธาตุทรานซิชันที่เรามีไอออนต่างๆเนี่ยมันก็ยังจับอยู่ที่ตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นั้นนะครับ

0: ครับจากไอเดียตอนต้นจากที่เราได้กล่าวถึงในตอนแรกนะครับว่าไอ้เจ้าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เส้นของโพลิเมอร์ก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็มีน้ำล้อมรอบอยู่จำนวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าแคทไอออนที่เป็นคาร์บอกซิเลตเนี่ยก็ละลายอยู่ข้างในนั้นด้วยหรือว่าโซเดียมที่เป็นอยู่นั้นก็ดูดซับน้ำเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อการดูดซับน้ำในครั้งแรกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสีขาวหรือว่าออกเป็นสีใสแต่ว่าเมื่อทำการทดลองนี้เนี่ยเรามีธาตุทรานซิชันที่มีเลขออกซิเดชันและมีสีของธาตุของสารประกอบแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะติดตามว่าสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยเปลี่ยนไหมถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าเจ้าแคทไอออนที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปจับกับโพลิเมอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับแล้วก็สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่างไปจากเดิมก็จะเป็นการเปรียบเทียบอีกรอบอีกครั้งนึงครับ
1: As you may have noticedOnce they rinsed the polymer, then they removed the filter paper together with the polymer, and then they are depositing it on a watch glass so that you can see each one of them and compare.
0: ครับเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำสารโพลิเมอร์ที่มีการดูดซับหรือมีการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับออกมาจากกระดาษกรองแล้วก็ถ่ายลงในกระจกนาฬิกานะครับตรงนี้เราก็จะดูสีของโพลิเมอร์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วครับ
2: As you can see, the chromium, I already made a mess. The color is in the water, and the polymer is very, really clear. Can you...
0: ครับในกรณีของโครเมียมเนี่ยจะเห็นว่าตะกอนกับสารละลายเนี่ยค่อนข้างจะสีแตกต่างกันครับ
2: Polymer is blue.And the water is clear. The iron stays in the gel, and the permanganate

0: is not in the polymer, because the polymer is really clear.
1: ครับจากตัวอย่างที่เขายกให้ดูนี้นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเหล็กคอไลน์นะครับทำให้โพลิเมอร์เนี่ยมีออกเป็นสีเหลืองๆนะครับก็แสดงว่าเจ้าเหล็กคอไลน์หรือ Fe2 บวกหรือไอออนบวกที่มีอยู่เนี่ยก็ไปจับกับโพลิเมอร์นะครับแต่กรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยจะพบว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นสีเป็นไม่มีสีหรือสีใสนะครับก็คือแปลว่าเจ้าเปอร์แมงกานีสไม่ได้จับอยู่กับตัวโพลิเมอร์แต่ว่าหล่นลงมาเป็นสารละลายนะครับ
2: ครับ
3: No, pues dices tú, ¿no?
4: Y ahorita...
5: As you can see, in the first case, in the permanganate case, the transition metal is in the anion. As a result, the anion is not retained by the polymer, so it goes through. In the second case, the transition metal is in the cation. So as a result,the superabsorbing polymer retains it. In the third case, that we have the potassium dichromate, the chromium, which is a transition metal, is in the anion. So as a result, it goes through. And in the fourth one, we have the copper 2 plus, which is the transition metal, and that is in the cation. So with this simple experiment, you can show the students which one is retained, and then they can infer which one contains the transition metal and what charge does it have.
1: ครับในสไลด์นี้ก็สรุปนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของสารประกอบถ้า transition แต่ละตัวนะครับอย่างเช่นกรณีของ potassium permanganate ก็จะประกอบไปด้วย potassium เป็นบวก1แล้วก็ manganese นะครับตรงนี้ซึ่งตัว manganese ก็คือถ้า transition manganese มีประจุเป็นประจุลบเหล็กคอไลน์นะครับจะแตกตัวเป็นเหล็ก3บวกและคอไลน์ลบนะครับ3ตัวซึ่งถ้า transition เหล็กตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประจุบวกนะครับโครเมียมก็เป็นโครเมตซึ่งโครเมียมเองก็อยู่ในส่วนของประจุลบคอปเปอร์เป็นคอปเปอร์2บวกนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตัวที่จับอยู่กับโพลิเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเหล็ก3บวกกับคอปเปอร์นะครับกรณีของถ้าทรานซิชันนั้นถ้าไปเป็นประจุลบนะครับก็จะหลุดลงมาไม่เกาะติดในโพลิเมอร์ครับสไลด์บันภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงว่าเจ้าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับซึ่งเป็นสีม่วงเนี่ยจะพบว่ามันก็ไหลลงมาอยู่ข้างล่างในสารละลายนะครับซึ่งไม่เกาะติดบนโพลิเมอร์กรณีของเหล็กนะครับก็จะพบว่าเกาะติดอยู่บนโพลิเมอร์แล้วได้เป็นสีออกเหลืองๆนะครับแล้วก็กรณีของโครเมตก็อีกเช่นกันครับไม่เกาะติดโพลิเมอร์แต่สารละลายเป็นสีเหลืองสุดท้ายคอปเปอร์ก็จะเกาะอยู่บนโพลิเมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยคุณครูก็อาจจะสามารถนำไปให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักว่าเลข oxidation state ของสารเป็นยังไงแล้วก็ถ้า transition นั้นเป็นประจุบวกหรือประจุลบแล้วมันมีสมบัติในการดูดซับบนโพลิเมอร์ได้หรือไม่ได้ในกรณีที่ถ้า transition นั้นเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับ
5: Before we proceed to the questions and comments, I would like to say that This is a very simple experiment, uses very simple and cheap materials. It's just a warning that I would like to give. When you use chromate or dichromate, you should only use it for demonstrations and you should be wearing gloves because the chromate and the dichromate are suspected carcinogens. And it is due to the geometry of the chromate which is an octahedral, a tetrahedral, just like the sulfate ions, and it can go across the cell's membrane. So we strongly suggest that if you decide to use chromate or dichromate, you had better use gloves or do it only as a demonstration.
1: ครับ professor ก็ได้แนะนำว่าในการทดลองนี้นะครับเป็นการทดลองที่ทำได้ง่ายแล้วก็สารที่ใช้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่มีข้อควรระวังก็คือว่าในการทดลองเนี้ยคุณครูควรจะทำให้เด็กดูนะครับไม่ควรจะให้เด็กทำเองนะครับแล้วข้อควรระวังก็คือเจ้าโครเมตหรือไดโครเมตที่ใช้เนี้ยนะครับใช้ในการ demonstrate เท่านั้นแล้วก็ควรจะใช้ใส่ถุงมือในระหว่างทำการทดลองนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นสารก่อมะเร็งนะครับแล้วก็โครงสร้างของสารมีรูปร่างเป็นเทตราฮีดรอลซึ่งสามารถซึมผ่านเซลล์เมมเบรนเข้าสู่ร่างกายได้ครับ
5: As you can see the filtrates can be reused so this experiment is also good from the standpoint of recyclingSo once you have performed the filtration, you can reuse it and reuse it.
1: ครับ filtrate หรือสารละลายที่ได้จากการกรองเมื่อตอนต้นนะครับสามารถเก็บไว้แล้วก็นำไปทำการทดลองใหม่ได้นะครับก็คือเป็นการทดลองที่สามารถ reuse ได้นะครับ
5: Okay, we have one last demonstration.And it is going to be a bonus for you. It's going to be a gift for you people of Thailand. This was developed brand new by Lupita and Martha this week. And the experiment consists on the preparation of the colors of the Thailand flag. Okay, the Thai flag will be, the colors will be produced by usingA simple natural product, which is called the hibiscus flower. As you can see on the top of the screen, the hibiscus flower is a red flower that grows all throughout the world. We have found it in different countries with different names, either hibiscus or Jamaica or Carcadee, or it acquires different names according to the country, but it is the same called hibiscus flower.I don't know, Supa, if you have ever seen it.
2: Yes, we also have a lot. We also produce drinking, you know, from these flowers also.
5: Exactly. So what Martha and Lupita are going to show is how you can use it as a natural indicator and according to the acid base properties of the solution, you can produce the different colors.So they will proceed to show you how to make these colors.
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่เขาคิดทำพิเศษขึ้นมาให้กับวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาวางเป็นธงไทยกับธงเม็กซิกันนะคะก็คือจะผลิตสีออกมาตามสีธงชาตินะคะอันนี้ที่เขาใช้ก็คือใช้ดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะเราก็หาซื้อได้ด้วยนะคะหรือว่าไปเก็บผลมาก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะใช้ดอกกระเจี๊ยบสีจากดอกกระเจี๊ยบเนี่ยมาเป็นอินดิเคเตอร์นะคะก็เขาทำให้ดูว่าสีซึ่งขึ้นอยู่กับ pH ต่างๆนะคะ This is very nice. Thank you.
4: Thank you.
5: It is nice indeed. I love it. And if you could notice, they have a solution prepared. Can you show it, please? The solution of the Carcadee.And that, from that, you take for each one of the small beakers. So you just add it to the first, to the second, to the third, and then they go changing colors by themselves. So it is a beautiful one. If you would like the recipe, I'm sure that Martha and Lupita would love to send it to you.
2: ค่ะก็อันนี้ก็เขาแสดงให้ดูว่าน้ำต้มกระเจี๊ยบออกมาเนี่ยสีเป็นอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะออกสีแดงๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์เล็กๆที่เขาวางเรียงตามสีของธงชาตินะคะแล้วก็เขาก็จะมีเรียกว่าสัดส่วนหรือว่า pH อะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เปลี่ยนสีเขายินดีที่จะให้สูตรหรือให้บอกว่าทำอย่างไรนะฮะในแต่ละสีที่เปลี่ยนไปก็จะยินดีส่งมาให้Well, thank you very much. Of course, I think teachers would like to have those recipes. And also, we would prefer to have all the presentation slides that we don't have it yet. So it would be nice, yeah, very kind of you, if you can send to us also. We will distribute to the teachers.
0: We will will be very happy to send you all the material you want.
2: ค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะมีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเราก็จะจบรายการตรงนี้นะคะมีคำถามเชิญเลยค่ะ
4: อาจารย์คะอยากสอบถามเรื่องย้อนไปเรื่อง

0: ของแอมโมเนียนะคะถ้าแอมโมเนียในห้องปฏิบัติการเราไม่มีเนี่ยเราใช้จากที่ในห้องพยาบาลได้ไหมคะ
1: Well, the question is, if the teachers could not have ammonia available in the school, but can they just take it from the infirmary instead? Is that the same kind of ammonia?
2: Oh, sure. Yes. Actually, as you know, ammonia is used for people that faint to wake them up. So it should work very well.
1: นะคะก็ได้นะคะก็เพียงแต่ว่าเราต้องดูที่ฉลากไหมคะว่าความเข้มข้นเท่าไหร่เผื่อเราจะมาเตรียมอะไรเราจะได้รู้ว่าปริมาณอะไรขนาดไหนนะคะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะ
3: จังครับขออนุญาตถามเรื่องไอออนเอ็กซ์เชนนะครับถ้าเราต้องการจะจับไอออนที่เป็นไอออนลบคือที่มีอยู่ตอนนี้เราจับไอออนบวกไว้ที่กระดาษกรองถ้าอยากจับไอออนลบมีสารตัวไหนที่จะใช้ได้มั่งครับ
4: Excuse me, Josh. We also have one question. From the previous one, we did some experiment from cation exchange, and we used the polymer to absorb the cation. Is it possible, or do they have other polymers or anything to absorb the?Anion from the complex?
2: Well, yes, there are some polymers that can absorb anions, but they are not as common. For example, I do electrochemistry, so we are very used to using membranes for preventing or for allowing exchange of cations or anions.But they tend to be very rare and rather expensive. So the answer is yes, but I don't know of any common material that could be used for the exchange of anions.
1: Well, how about chitosan? I think what we had in the research, we do form it into ammonium ion. It can be ammonium ion iodide, you know?So maybe we can try with that, but of course
2: that's a great idea. That's a great idea because chitosan is very easily found. As you know, it comes in the shells of many seafood. So I think that's a good idea. We should test that. Thank you, Supa.
1: Yes, but you need to convert it into ammonium ion. More step to do but that's what I can think of now ค่ะก็แนะนำไปว่าเราใช้ไคโตซานได้เราได้ยินใช่ไหมคะไคตินไคโตซานเราก็ได้จากเปลือกหอยเปลือกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนในการแยกมาเขามีขายนะคะมีขายแต่ว่าในฟอร์มของที่เป็นตามธรรมชาติมันจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มของประจุบวกโดยตรงนะคะเราจะต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนโครงสร้างนะคะก็เข้าใจว่ามีขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผลิตที่ส่งออกด้วยนะคะอาจจะเอานั้นมาลองดูก็ได้อาจจะแพงกว่าที่เราไปซื้อผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กมาทําในกรณีของเป็นแคทไอออนนะคะแต่ทําได้ค่ะ
2: It gives me great joy and honor to speak today before you in order to concludethis successful event. We are very thankful to the TOT Distance Foundation, Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, Chula Longkorn University, and in particular to Dr. Supawan Tantayanan for her strong support and friendship through which this event was made possible.I appreciate very much all the work done by our teachers here in the Department of Chemical Engineering and Sciences at the Ibero-American University in Mexico City, Marta Ibargengoitia and Lupita Castañeda, and to our Informatics and Telecommunications Department through Salvador Segovia, who is behind the doors doing all the work. A few months ago, I was sitting in a restaurant

0: in Kuwait City with Professor Tantayanun, and then she suggested that we initiated this venture together. I got very enthusiastic after this invitation, but I couldn't do this alone. So I came back to my university and I asked these two very enthusiastic people that are next to me, and they said, yes, let's go and do it. So really, thank you very much to both of you. And we certainly hope that through this joint effort, we have contributed a grain of sand to accompany the long walk in the direction of a better, more meaningful, and environmentally responsible science education. Thank you very much, and God bless you.
1: ครับ Professor George ก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับบริษัท TOT นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ Professor George ได้พบอาจารย์สุภวรรณแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดการอบรมในลักษณะนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ Professor George ก็ได้กลับไปที่มหาลัยแล้วก็ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ความพยายามจากในหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน Information หรือหน่วยงานที่ทำให้เกิด Teleconference ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เกิดการประชุมอบรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับProfessor George คิดว่าการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นผลพวงแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็นำไปใช้ถ่ายทอดได้ในอนาคตอย่างดีครับ
2: นะคะถ้าทั้งหมดนี้นะคะอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้เตรียมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นคือต้องเข้าใจการทดลองก่อนแล้วก็หาอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งก็หลังจากที่เราทำกันเราถึงได้รู้ว่าถ้าปล่อยให้คุณครูทำเองอาจจะยากลำบากมากทีเดียวเพราะต้องไปหาจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็เตรียมการทดลองแล้วก็ทดสอบดูก่อนนะคะค่ะสุดท้ายดิฉันก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้คุณครูได้มีอุปกรณ์ได้ทดลองกันนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะขอบคุณค่ะค่ะวาระต่อไปนะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชานะคะรองประธานมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะกล่าวปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะในนามของมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะดิฉันก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้การอบรม5ตอนนะคะเรื่องการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะทั้งทางมหาวิทยาลัย Ibero-Americana University ที่เม็กซิโกนะคะสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์นะคะซึ่งท่านมีพลังทั้งพลังกายพลังใจนะคะที่ทุ่มเททำงานทุกอย่างนะคะเพื่อที่สนับสนุนนะคะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีนะคะในประเทศไทยแล้วก็ดิฉันขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่ช่วยในการถ่ายทอดนะคะการทางไกลนะคะจากประเทศเม็กซิโกมาถึงประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่หัวหินนะคะที่ทำการเผยแพร่การถ่ายทอดนี้ขอบคุณท่านอาจารย์วิทยาศาสตร์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับการอบรมนะคะหวังว่าท่านคงได้ใช้ประโยชน์และนำไปถ่ายทอดนะคะให้กับเพื่อนครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สุภกรอาจารย์ดร.ปาริชาตนะคะแล้วก็ท่านนิสิตปริญญาเอกนะคะที่มาช่วยในการทำการทดลองขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: ัตว์เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะ
1: เรื่องขนมตะวัน
2: พอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
2: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
2: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
2: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
2: ปากกาขนนก
1: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
2: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
5: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
7: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่มาไป
2: เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
2: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
2: ครับ
5: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำเพื่อชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวกทีบไม้กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
5: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
6: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
4: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรี

0: ธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT

ทีวีและผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับก็ยังได้รวบรวมบทความข้อคิดข้อมูลเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาของบ้านเราให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตยานาวานะครับโดยศูนย์กศน.เขตยานาวาที่ตั้งใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.นะครับที่ได้มีการดําเนินโครงการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะครับได้มีหน่วยงานหลักที่คอยประสานแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือหน่วยงานของกศน.เนี่ยครับโดยจะใช้ศูนย์กศน.ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งนะครับแล้วก็บุคลากรคุณครูวิทยากรนะครับนำมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเป็นอย่างไรภายในจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับคุณผู้ชม

0: เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามผอ.ให้ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางอัจฉนุชคำดีบุญเป็นผอ.กศน.อยู่เขตยะลาวาค่ะ
0: ผอ.ครับวันนี้รายการของเรามาเนี่ยเพราะว่าเราได้ทราบว่าศูนย์กศน.แห่งนี
1: ้
0: ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยากจะทราบเลยครับว่าที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวมีความเป็นมายังไงทำไมถึงก่อตั้งขึ้นมานะครับเฉพาะของที่ยานาวานี่ก็ได้ครับผอ.ช่วยเล่าชวนคุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ที่จริงแล้วที่ไปที่มามันยาวนะลูกเยอะมากเลยกว่าจะได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้
1: ที่ได้ให้ไปอยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้นะคะ
0: ค
1: ือต้องบอกว่าผอ.นี่เป็นคนบ้านนอกนะไม่ได้คนในกรุงเทพเลย
0: ผมไม่ใช่เลยเหรอครับผมก็เหมือนกันครับผอ.นี่น่าจะอยู่โซนไหนครับเนี่ยของ
1: โซนภาคใต้
0: ภาคใต้นะครับ
1: อยู่ภาคใต้เป็นคนใต้แล้วก็บังเอิญอยากจะมาเป็นสาวกรุงเทพบ้างก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็ได้มาอยู่ในเขตยานาวาพอมาอยู่ในเขตยานาวาก็แน่นอนผู้บริหารเนาะมาใหม่ๆก็ต้องคุยกับลูกน้องประชุมลูกน้องว่างานการไม่เป็นอย่างไรทำไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกศน.ก็คือการประเมินสถาพอเพียงทุกหน่วยงานทุกกศน.ต้องประเมินก็เลยคุยกับลูกน้องว่าที่นี่เราประเมินกันแล้วยัง
0: ครับ
1: น้องๆทุกคนบอกไม่ค่ะไม่เคยทำไม่เคยประเมินเลยบอกอ้าวแล้วก็ปี58นี้ก็จะหมดแล้วนะ

0: าเรายังไม่ประเมินแล้วที่ไหนบ้างที่เราพอจะมีกิจกรรมพวกเหล่านี้น้องๆก็แต่คนก็เฉยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเอ้ยทำไงดีว่าเรามาใหม่ก็เป็นบุญของผอ.ก็ว่าได้นะคะก็เลยวันนั้นได้ไปประชุมที่เขตที่สำนักงานเขตก็ประชุมผู้นำชุมชนผอ.ก็เข้าไปประชุมด้วยพอขณะที่ประชุมกันอยู่ก็บรรยากาศในการประชุมก็ธรรมดาเนาะเรื่องของการประชุมก็ถามว่าแต่ละชุมชนนั้นต้องการอะไรบ้างแล้วจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลืออะไรบ้างบังเอิญก็มีผู้นำท่านหนึ่งท่านก็ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าชุมชนของผมนะผมอยากตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโอ้พอออฟฟิ้งไอเดียเลยท่านบอกว่าท่านมีพื้นที่มีอาคาร
1: ครับ
0: แล้วก็อาคารโล่งๆพื้นที่ก็โล่งๆไม่มีอะไรเลย
1: ตอนแรกนี่ไม่ได้มีอะไรเลย
0: ไม่มีอะไรเลยแล้วจะทำอย่างไรพอออฟก็มาดูเป็นจริงนะจะคิดยังไงก็ช่วยกันคิดกับคณะกรรมการแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปช่วยไปคิดกับน้องๆที่สำนักงานว่าเราจะมีการวางแผนงานอย่างไรพอถึงตัวเราแล้วเราได้ประเมินแน่น
1: อ
0: นฟังความคิดของท่านโอ้โหท่านมีความคิดที่เป็นเลิศเลยค่ะ
1: ครับ
0: ท่านมีความคิดไอเดียดีมากเลยซึ่งตรงกับใจของเรา
1: คร
0: ับ เราก็เริ่มดําเนินการเริ่มต้นเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีพื้นที่มันมีแต่อาคารเนี่ยมันปสน.จะทํายังไงอ่ะ1เราจะตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเรามี
1: ครับ
0: เรามีนโยบายอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเราตั้งเลย
1: คร
0: ับ เราได้โอกาสตั้งเลยตั้งเสร็จแน่นอนการตั้งต้องมีครูอยู่เราประกาศรับครูเลยค่ะประกาศรับครูเลยแล้วกว่าจะรับครูได้ครูที่อาสามาอยู่ที่นี
1: ่
0: ต้องอดทนนะ
1: เรียกว่าต้องใจถึง
0: ต้องใจถึงไม่ถึงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเงียบมันเหงามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนาะเราคิดเลยต้องสอนแบบโครงงานเพราะนั้นที่มาก็คือโครงงานเด็กค่ะที่มาคือโครงงานเราให้เด็กทำโครงงานเลยโครงงานเรื่องอะไรโครงงานที่เกี่ยวกับนิสิตพอเพียงอ่ะเพราะเกี่ยวเนื้อหาสาระที่เขาเรียน
1: ค
0: ่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย
1: โอ้จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องฟันฝ่าพอสมควรแล้วครับ
0: พอสมควรแล้วค่ะเนาะจ้ะ
1: ผมขอข้ามไปที่แล้วกิจกรรมภายในศูนย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ทีนี้
1: ครับ
0: ประจักษ์โครงงานเด็กเนาะ
1: ครับ
0: มันก็เกิดกิจกรรมจากวิชาชีพจากชุมชนต่างๆเข้ามาแล้วก็จากน้องๆที่เราพบกลุ่ม
1: ครับผม
0: นะกิจกรรมที่นี่ก็เราเริ่มจากตั้งแต่วิชาโครงงานก็คือเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือน
1: การเลี้ยงไส้เดือน
0: อ๋อการเลี้ยงไส้เดือน
1: เลี้ยงไปทำไมล่ะครับไส้เดือน
0: นั่นเล็กโอ้คนกรุงเทพไม่รู้จักไส้เดือนหรอกขยะแขยง
1: ผมนี่
0: นะ
1: โอ้โหผมนี่หน้าตาดูเป็นคนเมืองมากขนาดนั้นเลยนะครับผ
0: มหน้าตาบ้านนอกไง
1: เป็นไส้เดือนอะไรลักษณะไหนครับแล้วเรานำไส้เดือน
0: เ
1: นี่ยนำสิ่งอะไรมาใช้ประโยชน์มันนะคร
0: ับ ก็ขี้เขาเรียกมูลไส้
1: เดือ
0: นอันคือเพศหนึ่ง
1: นำมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับโอเคคร
0: ับ ต่อไปเราก็ต้องปลูกเพราะนโยบายรัฐบาลเนาะมะนาวแพง
1: มะนาวแพงใช่ครับ
0: ทำยังไงล่ะเราลอง
1: ซื้อเข
0: าก็แพงของไม้แล้วก็ปลูกเองเลยสิ
1: ปลูกเองเลยเหรอครับ
0: ปลูกเองเลย
1: ปลูกที่ไหนครับในแปลงเกษตร
0: ง
1: ่
0: ายโอ้
1: ไม่ใช่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ปลูกเลย
1: แล้วที่นี่แล้วที่นี่แบบใจกลางเมืองตรงนี
0: ้ปลู
1: กมะนาวได้ด้วยเหรอคร
0: ับ
1: นอกจากมะนาวแล้วมีอะไรครับหมอครับ
0: แล้วก็เรามีผักสวนครัว
1: มีผักสวนครัว
0: มีผักสวนครัวเรามีอะไรนะพวกโหระพา
1: โหระพา
0: แล้วก็เรามี
1: เห็ด
0: ค่ะ
1: เรามีผมเดินผ่านมาเห็นอยู่เหมือนกันครับ
0: เราเลี้ยงไก่
1: พอครับพอทำตรงนี้คือแบบว่าทำโชว์เฉยๆหรือว่าทำเพื่อใช้บริโภคใช้รับประทานกันจริงๆครับพอครับ
0: โอ้หน้าตาบ้านนอกอย่างนี้มีคำว่าโชว์ไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: สิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นที่น้องๆเห็นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องจริงไม่ได้จัดฉาก
1: ใช้ได้จริงๆ
0: ใช้ได้จริง
1: ๆบริโภคจริงเลยนะครับ
0: มะนาวออกลูกเก็บมาใช้จริง
1: ๆขายได้ไหมครับพอ
0: ถ้าแหล่งตรงนี้เรายังไม่แนะนำเรื่องของการขายเราต้องการให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของก็ให้เขามาดูแลกันเองยังไม่ขายยังไม่ถึงขั้นการ
1: ขายแต่ว่าก็ใช้บริโภค
0: ให้ใช้บริโภคให้เขารู้จักว่าปลูกได้ทำได้นะเห็นไหม
1: ผมชักจะอยากเห็นภาพนะครับพอว่าแปลงแต่ละแปลงแล้วก็
0: แปลงเป็นยังไงใช่ไหมคะ
1: ศูนย์แล้วทราบว่ามีเลี้ยงไก่ด้วย
0: มีเลี้ยงไก
1: ่ตัวเป็นเลยนะครับไม่ใช่ไก่ทอดนะครับ
0: ไม่ละค่ะน้องไม่
1: ได้ครับผมขออนุญาตให้พอพาผมแล้วก็คุณผู้ชมไปรับชมกันหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะได้
1: เดี๋ยวเราไปดู
0: เลยยินดีค่ะเชิญค่ะได้ค่ะ

0: ครับแล้วที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนไหนครับผอครับ
1: เป็นผักสวนครัวค่ะ
0: คือ
1: ผักสวนครัวที่มีชุมชนเข้ามาปลูกแล้วก็มีผู้นำแล้วก็น้องๆ นักศึกษาที่พบกลุ่มที่นี่
0: ปลูกเองเลยนะครับ
1: ปลูกเองค่ะปลูกเอง
0: นี่มีกี่ชนิดครับเนี่ยผอครับ
1: นี่ผักกาดเลยไม่ค่ะนี่ผักกาดก็ปลูกเองนะคะมีผักกาดมีมะละกอเล็กๆอยู่แต่ว่าเนาะแล้วก็มีต้นมะนาว
0: ค
1: ่ะจะมีมะกรูดนี่ก็มีนี่โหระพาลูก
0: โอ้ครับผม
1: นะคะ
0: เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: กะเพราก็มีนะลูกกะเพราก็มี
0: เรียกว่ามีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่ละอย่างนี่ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ปลูกเองค่ะ
0: แล้วมีนอกจากนักศึ
1: กษาม
0: ีชุมชนปลูกผมทราบว่า
1: คุณลุงเนี่ยดูแลปลูก
0: ด้วยดูแลปลูกด้วย
1: รักรักมากรักต้นไม้มาก
0: แล้วพวกสปริงเกอร์พวกอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เราซื้อมาเหรอครับหรือว่า
1: ลุง
0: ต่อเองเลยเหรอครับ
1: ต่อเองเลยลุงต่อเองคณะกรรมการก็ช่วยกันทำ
0: ก็คือเป็นการ
1: ดูแล
0: การผสมประสานกันระหว่างหลายภาคส่วนหลายฝ่ายแล้วก็ผักหลายชนิดด้วย
1: ใช
0: ่ไหมครับพวกนี้ก็คือสามารถที่ใช้บริโภคได้จริงๆ
1: ได้เลยค่ะกินได้เลยปลอดสารพิษ
0: กินได้เลยเหรอครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริง
0: ๆเอาละครับผอ.ครับผอ.ทานคนเดียวผมคงจะยอมไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับผอ.ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เด็ดได้เลยไหมครับปลูกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ประมาณเดือนกว่าเนาะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับกรอบหอมอร่อยครับ
1: กินได้หมดค่ะลูกกินได้หมด

0: มะนาวเนี่ยมีการปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยปลูกในบ่อซีเมนต์นี่ที่ปลูกยางรถยนต์นะแต่ฝั่งโน้นพอปลูกในบ่อซีเมนต
0: ์ครับ
1: เพราะว่าอนาคตข้างหน้าพอต้องการที่จะควบคุมเรื่องการ
0: ด้านนี้เหรอ
1: ดูด้านโน้นอ่ะ
0: แล้วปลูกยากไหมครับพอครับ
1: ถามว่ายากไหมถ้าเราไม่ใส่ใจมันมันก็ยาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราใส่ใจมันดูแลมันไม่ยากเลยค่ะนอกจากเรามีปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงนี้ที่ช่วยกับตรงน
0: ี้
1: มาทำสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ
0: คือใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนำมาผสมผสานครับผม
1: ค่ะเพราะดินสำคัญนะคะ
0: ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่
0: ครับผม
1: ถ้าดินไม่ดีหนูทำอะไรไม่ขึ้นไม่ถูกไม่ได้ด
0: ิน
1: ต้องดีก่อนแล้วมันร่างกายเราเลยเนาะต้องสมบูรณ์ก่อนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนถึงจะทำอะไรได้อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เหมือนกัน
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือใจกลางเหมือนที่ติดถนนเนี่ยครับด้านขวามือนี่คือถนนวิ่งไปวิ่งมาสัญจรไปมาเป็นบริเวณแยกนราธิวาสใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คือปลูกกันเป็นแปลงเกษตรจริงๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วผมเห็นมีด้านในด้วยมีเห็ดมีอะไรมากมายเลยผมขอไปดูตรงนู้นต่อได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ส่วนของการเพาะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับปอครับ
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: นี่นะครับแล้วเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้นี่ก็คือเราก็ให้นักศึกษาแล้วก็คนในชุมชนทำเหมือนกัน
1: ก็ใช่ค่ะ
0: นะครับเป็นไงครับเห็ดนางฟ้าออกเยอะไหมครับ
1: เห็ดนางฟ้าอังการีนะคะที่เราเพาะตอนนี้นะคะหลายเดือนแล้วนะก็จะหมดแล้ว
0: ครับ
1: ออกดีมากเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะออกดีมากเลยตรงนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากเทฟลอนเขาให้ทุนเราด้วย
0: ครับผม
1: เขามาดูแลเราด้วยตรงนี้แล้วก็เราสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องต่อต้านเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี
0: ้ครับ
1: คือรายได้ตรงนี้เราขายนะคะน
0: ี่ขายได้ด้วยนะครับ
1: โลละ60บาท
0: โลละ60นะครับ
1: เราได้ขายแต่ตรงนี้
0: ขายหมดเกลี้ยงที่หายนี่ไม่ใช่เด็ดกินใช่ไหมครับ
1: ไม่ละขาย
0: นะครับ
1: แต่รู้ไหมเราขายตอนไหน
0: ขายตอน
1: ตีสี่ค่ะตีสี่นะคะจะมีแม่ค้ามารับตอนตีสี
0: ่แล้วรายได้ส่วนนี้เราจะนำไป
1: ก็เราเอามาบำรุงสถานที่ตรงนี้ค่ะไม่ย้ายออกไปไหนเลย
0: เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องใช้ทุนก็เป็นทุนหมุนเวียนไป
1: มันต่ออะไรเงี้ยนะเราต้องดูแล
0: ครับผม
1: รายได้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้เด็กขายของเป็น
0: ผมสงสัยอย่างนึงครับการปลูกต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวแล้วก็การเพาะเห็ดต่างๆนะครับใครเป็นคนที่สอนครับผอ.เองหรือเปล่าครับเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ผอ.สอนคงเก่งจังเลยผ
0: อ.ผอ.ก็น่าจะเก่งด
1: ู
0: ด้วยครับก็จะ
1: มีวิทยากร
0: คร
1: ับวิทยากรมาช่วยให้ความรู้เช่นที่นี่ก็มาจากสมุทรสาครความสมุทรสาครก็มาช่วยสอนให้เวลาเขาเอาเห็ดมาลงเขาต้องสอนให้เราด้วยค
0: ่
1: ะสอนเด็กด้วยสอนชาวบ้านด้วย
0: ก็เรียกว่ามีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับ
1: อสน.ทำคนเดียวไม่ได้เรามีเครือข่าย

0: ทยาเราต้องรู้จักประสานงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตรงนั้น
1: พอครับผมคุยกับพออยู่ผมได้ยินเหมือนเสียงไก่
0: อ๋อเหรอเสียงดีจังเลย
1: หูผมดีมากเลยครับ
0: มากเลยนะเนี่ย
1: มีเล้าไก่อยู่บริเวณนี้ด้วยเหรอครับพอครับ
0: มีค่ะยังมีไก่อีกถ้าหนูได้ทราบเรื่องไก่หนูจะสงสารเขามากเลยไก่ที่พอเอามาเลี้ยงอ่ะ
1: ทำไมครับพอครับ
0: ไก่ที่กำลังที่จะถูกเชือดแล้วนะมันทนแพ
1: ้ครับ
0: เขาก็จะเอาเป็นอาหารแล้วพอก็ระหว่างพอกับผู้นำชุมชนแล้วก็สงสารซื้อมาดีกว่าซื้อมาแล้วเอามาเลี้ยงตอนนี้มันเลี้ยงมีลูกมีหลานเต็มแล้วค่ะเลี้ยงไก่อย่างนี
1: ้แล้วเราก็เก็บ
0: เก็บไข่ไข่ตัวนี้เราเก็บเราต้องการที่จะขยายพันธุ
1: ์ครับ
0: ปอกกระเพาะต่อให้มันฟักต่อ
1: โอ้เราไก่บริเวณด้านไหนครับ
0: ด้านนี้ค่ะ
1: ด้านหลังนี้เลยครับ
0: ด้านนี้คือมันกำลังฟักอยู่นะ
1: โอ้ครับด้านนี้นะครับมีในส่วนด้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีด้านนู้นนะครับ
0: แม่กับพ่อมาอยู่ด้วยกัน
1: แต่ผมขอเป็นดูหน่อยนะครับพอครับ
0: จะดูตรงนี้หรือว่า
1: ดูทั้งหมดเลยครับพอครับมาวันนี้ขออนุญาตพอเลยนะครับเดินทั่วบริเวณศูนย์กันเลยทีเดียวครับครับผม

0: พอครับเอิ่มชีวิตด้านนี้มันคืออะไรครับเนี่ยผมเห็นมีเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอาหารมันคือค่าอะไรครับเนี่ยพอครับ
1: องค์ชีวิตนี่ก็เหมือนกับเปรียบเหมือนตัวเรานี่แหละคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือรายได้มีอาชีพอะไรบ้างอาชีพขายผักอาชีพเสริมสวยอาชีพอะไรแต่อาชีพรับจ้างทุกอาชีพเรามีรายได้เป็นรายได้มันก็ลงมาใช่ไหมเรามีรายได้ของเราแต่รายได้ของเรารายจ่ายหลักคืออะไรนี่คือเราจำลองบัญชีครัวเรือนไม่ดูเราจะจำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเมื่อรายได้เราได้เงินเดือนมาแล้วน่ะ
0: โอ้โหก็มี
1: เช่นเราจ่ายค่าอาหารเอ่ยจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าบุหรี่เอ้าแล้วเราไม่คิดจะอุดมันเลยเหรอเราจะจ่ายทุกเรื่องนี้หมดไห
0: ม
1: หมดแน่นอนเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราหยุดมันได้ไหมเราอุดมันได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่จำเป็น
0: ครับ
1: หรือลดลงหน่อยได้ไหมให้เรารู้ว่าเออรายรับรายจ่ายเรารับเท่านี้จ่ายเท่านี้อยากรู้ว่ารายรับรายจ่ายเกินไหมเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจำเป็นไหมต้องมีค่ะไม่ได้ไปติดที่สินไฟฟ้าเนาะ
0: ครับผม
1: แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คือโทรศัพท์เอ่ยไฟฟ้าเอ่ยนี่คือสิ่งจำเป็นและอะไรบ้างล่ะที่มันไม่จำเป็น อยากให้หยุดตรงนั้นก
0: ็
1: เป็นการสร้างตระหนัก
0: แล้วเจ้าโอ่งตรงนี้ก็คือทำเป็นเหมือนกับแบบว่าประมาณประมาณนั่นเองนะครับ
1: การนิทรรศการขึ้นมามันดูมัน
0: ถ้าผมจะอุดก็คือเอานิ้วอุดเลยนะครับ
1: อุดเห็นไหมถ้าอุดโทรศัพท์เราเนี่ยว่าเราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ละ
0: ครับผม
1: จำเป็นไหมโทรศัพท์จำเป็นเราไม่อุดมันเนาะแต่เราทำไมจ่ายมันน้อยลงนะใช้โทรศัพท์มันน้อยลงหรือค่าไฟเนี่ยอุดค่าไฟอุดประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เช่นเราเคยจ่ายเยอะๆให้เราประหยัดได้ไหมอย่างเงี้ยประหยัดลงมาน
0: ี่ถ้าอุดได้หมดนี่ก็ล้นออกมาเต็มเลย
1: แล้วก็เหลือจ่ายใช่ไหมคะ
0: เหลือจ่ายเลยนะครับ
1: ให้เรารู้จักคิด
0: โอ้นี่ใครคิดมาครับเนี่ย
1: พอ
0: ครับ
1: คือพอเป็นคนที่ช่างยานการเหมือนกันนะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เก่งแต่ว่าเราทำยังไงว่าจำลองภาพยังไงถ้าเห็นภาพที่ชัดเจนชาวบ้านมาก็ได้เห็นเด็กมาเรียนหนังสือก็ได้เห็นและจำลองได
0: ้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: นี่คือการทำบัญชีครัวเรือนโดยการสร้างภาพจำลองให้น้องๆเขาได้รู้ได้เห็น
0: สุดยอดมากๆนะครับถ้าผมจะถามว่าในศูนย์ตรงนี้เนี่ยอะไรคือไฮไลท์ของศูนย์เนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับ
1: พี่ว่าทั้งหมดนี้แหละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เลยนะครับ
1: ทั้งหมดทุกกิจกรรมเลยเป็นไฮไลท์หมดเลยทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่มาเรียนรู้
0: ครับ
1: แล้วก็ชุมชนที่มาเรียนรู
0: ้ครับ
1: เราก็รู้นักศึกษาเหล่านั้นเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนใหญ
0: ่ครับ
1: อย่างน้อยๆเขาทำงานอยู่โรงงาน
0: ครับ
1: สักวันหนึ่งเขาคงไม่ไปลูกจ้างตลอดชีวิตนี้หรอกเขาอาจจะกลับไปบ้าน
0: ครับ
1: พอกลับไปบ้านปุ๊บเขาอยากเรียนที่ไหนฉันเรียนกศน.นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เคยเห็นที่กศน.เขาสอนนู่นสอนนี
0: ่
1: ความคิดของเขาตรงนั้นน่าจะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
0: สำคัญก็คือไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นสถานที่ว่าจุดตรงไหนจุดตรงไหน
1: ไม่ใช่
0: แต่ก็คือเกินเป็นกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.ครับผมอยากให้ผอ.ได้ฝากสุดท้ายนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมฟังถึงความสำคัญของการนำวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับชีวิตของเราในประจำวันเนี่ย

0: ครับผอ.ครับอยากฝากให้คุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วถ้าทำคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นก็คือเรื่องของพื้นที
0: ่
1: จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนอย่างไรก็ไม่ต้องแบ่งเยอะหรอกค่ะไม่ต้องเราแบ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ได้ให้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเราส่วนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคนเราเนาะพอคำว่าพอถ้าเรารู้จักพอคำว่าพอเพียงคือเราพอในสิ่งของตัวเองนะคะในสิ่งของตัวเองที่พอไม่ตามคนอื่นเขาใครที่พอประมาณในตัวเองที่มีอย่างมีเหตุมีผลจำอะไรจำเป็นบ้างอะไรไม่จำเป็นบ้างเช่นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นต้องขอฝากนะคะขอฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะคะเราจะรวยอย่างไรก็ตามขอให้เรารวยอย่างพอเพียงการรวยอย่างพอเพียงนั้นคือรวยอย่างมีความสุขมีความสุขและคนอื่นมีความสุขด้วยเหมือนศูนย์แห่งนี้นะคะเรารวยกิจกรรมแต่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0: รู้จักเพียงรู้จักพอรู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุขนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณครูโอ้โหตื่นตันใจทางผอ.มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผอ.ที่ได้พาผมเที่ยวชมศูนย์แห่งนี้ทำให้ผมรู้นะครับว่าใจกลางเมืองกรุงเทพตรงนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์แนวเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้จริงๆถ้าผมมีเนื้อที่ที่อาจจะจำกัดกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้อาจจะเล็กลงมาหน่อย
1: ทำได้เหมือนกันค่ะเล็ก
0: กว่าน้อยค่ะสอดคล้องกันไปมีมากทำมากมีน้อยก็ค่อยๆทำนะครับวันนี้นี่ผมต้องบอกว่ารู้สึกตื่นตันใจนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆที่ได้มาที่ศูนย์กศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับ

0: และต้องขอพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุตคำดีบุญนะครับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานาวาแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์หน้านะครับเรายังคงอยู่ที่กศน.เขตยานาวานะครับเพราะว่านอกจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้แล้วนะครับที่นี่ยังมีการฝึกเรียนรู้ในการฝึกอาชีพด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมาขายได้ด้วยใช่ไหมครับผอ.ครับจะมีอยู่อีกที่
1: น
0: ึ
1: ง
0: เป็นการทำงานร่วมกับทางชุมชนเหมือนกัน
1: นะครับ
0: ซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรวมทั้งท่านผู้อำนวยการอาจจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างสากทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐาน

ที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบริดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว I กับ R เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือจอห์นวีตสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุ
นนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่า

ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลา

นอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็ววิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 Y เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับคอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนตักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตีกลมมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตีกลมมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับ

ีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6

ในควอดรันท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอดรันท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาครับรวมทั้งเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยของบ้านเรานะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมาเลยครับเราอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวากรุงเทพมหานครนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากศน.เขตยานาวานะครับซึ่งกศน.เขตยานาวาเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ศูนย์กศน.เขตยานาวาแห่งนี้ได้มีการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการได้นำผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน่าสนใจมากทีเดียวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานาวานะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุชคำดีบุญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้อำนวยการครับวันนี้นี่เรามาอยู่กันที่กศน.เขตยานาวาที่เดิมแต่ว่าอาจจะข้ามฟากมานิดนึงนะครับตรงนี้คือส่วนตรงไหนครับผมครับ
1: ตรงนี้ก็คือของชุมชนวัดคลองโพมส่วนของแฝงช่องนนทรีเขตยานาวาเหมือนกันในพื้นที่ที่พี่รับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
0: ผอ.ครับซึ่งที่นี่มีอะไรเป็นพิเศษครับถึงพาผมแล้วก็คุณผู้ชมมาในวันนี้ครับ
1: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนสืบเนื่องจากเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้แหละแล้วก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวชวนไปดูไปชมกันดีกว่าไหมคะ
0: ได้เลยครับผอ.ครับยินดีมากเลยครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ตรงนี้คือเขียนว่าการสานกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคืออะไรครับกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคร
2: ับ อันนี้มันเป็นอเนกประสงค์ค่ะคือว่าจากแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นก็หันมาใช้แบบนี้มันสะดวกค่ะมันเบาแล้วมันก็ดีประหยัดมันประหยัดค่ะแล้วมันไม่แตกนะคะ
0: เนี่ยนะครับ
2: มันทนเป็น10ปีเลยค่ะ
0: คือปกติกระถางต้นไม้เราก็จะใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็มีโอกาสที่จะแตก
2: แตก
0: เราก็เลยมีการผลิต
3: ประยุกต์ใหม่ประยุกต์ใช้ใหม่
0: ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วใส่ดินเข้าไปแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมครับ
2: จ้าแบบนี้ค่ะน
0: ี่นะครับ
2: ใช้แบบนี้นะ
0: ครับอ๋อแล้วต้นไม้ก็โตขึ้นตามปกติเลยนะ
2: จ้าแบบนี้เป็นแบบมันสะดวกครับมันไม่อมน้ำค่ะน้ำจะไหลออกแบบสบายเลยค่ะ
3: แล้วมีระบาย
2: จ้ามีระบายแล้วดอกไม้ไอ้มันก็ไม่อมน้ำมันสะดวกอะและทนค่ะ
0: แล้วทำยากไหมครับคุณพี่ครับ
2: ก็มันก็ยากอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ยากอยู่นะครับก็ใช้
2: ก็มีเวลาให้มัน
0: ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยนะครับ
2: อันนี้วันนี้ก็ทำเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
3: มันมีแบบ
0: โ
3: อ้ทำม
2: ีแบบมีแบบมาแล้วก็มีอันพวกนี
0: ้คุณพี่ครับสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
2: อ๋อประมาณ
3: ยังไม่ได้ติด
2: ไม่ใช่ที่อาจารย์ก็ว่า50บาทเนาะ
0: 50บาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดจำหน่าย
2: จ้ะตอนนี้ยังไม่มีการจัดจำหน่าย
0: โอ้โหนี่ผมว่าถ้าเกิดขายมาจริงๆนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยน่าจะขายดีเลยทีเดียวนะครับ
2: ไม่แพงค่ะ50บาท
0: ลงทุนครั้งเดียวมีคนจองหรือยังครับพี่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์เหมาหมดเลยครับนี่ครับจุดต่อมาครับตรงนี้นี่คืออะไรครับ
2: ก็คือเครื่องพิมพ์พวกนี้แหละเครื่องแบบอันนี้แหละ
0: อ๋อ
3: สอนทำด้วยนะครับใครสนใจก็มาเรียนรู้กับเราได
0: ้มีการสอนทำตรงนี้นะครับเป็นก็คือการสร้างแบบกระถางต้นไม้จริงๆแล้วมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเครื่องประดับใช่ไหมฮะ
4: ได้
0: เป็นได้หมดเลยนะครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับ
4: เป็นโครงสร้าง
0: ครับโครงสร้าง
4: เราต้องทำโครงสร้างขึ้นมาก่อน
0: ครับ
4: แล้วก็ทำให้เดี๋ยวลูกขนาดนี้แล้วก็ทำให้โตกว่านี้ก็ได
0: ้ครับ
4: ทำเป็นใหญ่ๆ
0: โอ้นี่มีเส้นในการคำนวณอย่างดีด้วยนะครับเนี่ย
4: ต้องคำนวณกันหมดเลย
0: ครับ
4: มันจะได้ออกเป็นลูกร่างขึ้นมาเราต้องวัดก่อน
3: วัดก่อนแล้วก็ให้มันออกมาแบบ
0: ครับตอนที่ทำชิ้นแรกเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้แบบเป็นโครงสร้างที่ก็มาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยครับ
4: เราตอนแรกๆเราก็ใช้เวลา3ชั่วโมง
0: ครับ
3: แรกๆนะ
0: ครับลองผิดลองถูกมานานไหมครับกว่าจะได้แบบนี้ครับ
4: ก็นานครับ
0: นานเหมือนกันนะครับ
4: ใช้เวลานาน
0: ใช่ครับ
4: เป็นอาทิตย์อ
0: ่
4: ะ
0: เป็นอาทิตย์เลยนะครับ
4: ตัดแล้วตัดอีก
0: เสียไม้ไปหลายอันเลยนะครับแล้วไม้นี่มาจากไหนครับคุณพี่ครับ
4: ก็ไปหาซื้อร้านขายของเก่าร้านไม้ร้าน
0: ก็คือใช้วัสดุเก่าที
3: ่มีใช้งานแล้ว
0: พวกเฟอร์นิเจอร์มือสองตรงนี้นะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้วนำมา ประยุกต์ใช
4: ้
0: ซ้ำได้อีกนะครับเอาละครับจากกระถางต้นไม้แล้วก็แบบการสร้างแบบกระถางต้นไม้เครื่องงานไม้นะครับมาสู่เนื่องนี้ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ
5: ครับนี่นะครับอันนี้เป็นปุ๋ย
0: สวัสดีคุณพี่ครับ
5: สวัสดีครับผม
0: เมื่อกี้คุณพี่นี่พยายามส่งเสียงช่วยพี่ๆ
5: ก็นำเสนอครับเพราะว่าทางกสช.ยะลาวาเราผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับแล้วก็สอนให้กับชุมชนได้ผลิตปุ๋ยและเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ธรรมชาตินะเป็นออร์แกนิกนะครับ
0: นี่นะครับ
5: นะครับเป็นขี้ของไส้เดือน 100% เลยนะครับ
0: เป็นมูลของไส้เดือนนะครับนี่ครับออกทีวีครับเราจะพูดขี้เครื่องไม่ได้ครับ
5: เดี๋ยวผมคงรู้จักว่าไอ้มูลเป็นยังไงนะครับ
0: มูลไส้เดือนนะคร
5: ับ
0: ภาษาชาวบ้านก็ขี้ไส้เดือนนี่แหละครับ
5: เราก็สอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับเพื่อผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อจัดจำหน่ายแล้วก็ใส่ต้นไม้ของเราตัดวงจรปุ๋ยเคมีซึ่งทำให้ดินเสียนะครับพอใส่ตัวนี้ไปมีทั้งฮอร์โมนโพแทสเซียมนะครับแล้วมีธาตุอาหารครบและที่สำคัญที่ปุ๋ยเคมีมีคือมีฮอร์โมนครับ
0: ครับ
5: ทำให้พืชแตกยอดแตกดอกแตกใบครับผม
0: โอ้นี่คือมีการทดลองใช้
5: ทดลองหมดแล้วครับ
0: จริงๆแล้วนะครับ
5: เนี่ยรอบๆตัวเราที่เห็นเลยนะครับนี่คือผักที่ใช้มูลไส้เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับต้นหอมผักชีผักคะน้าใบมะกรูดพริกนะครับคือทุกอย่างที่มันจะเผ็ดมันก็จะเผ็ดไอ้ที่มันไม่ฉุนมันก็จะฉุนครับเขาจะมาทำให้พันธุกรรมพืชเด่นในด้านไหนเงี้ยนะครับ
0: นี่ก็คือปลูกกลางเมืองตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับปลูกในกระถางที่แบบว่าใช้กระถางใช้จากยางรถยนต
5: ์ใช่ไหมใช่ครับ
0: ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่นะครับก็จะมีคุณผู้ชมก็จะมีวิธีการใช้นะครับมีประโยชน์นะครับนี่ฮะนี่ทำกันเองเลยเหรอครับคุณพ
5: ี่ทำกันเองครับแล้วก็สอนชุมชนด้วยครับคุณลุงครับเนี่ยฮะ
0: คุณลุงลำปางนี่คือท่านไหนคุณลุงลำปางนะครับ
5: โอ้โหนะครับคนเพาะเลี้ยงเลยครับ
0: แหมไม่ธรรมดาซึ่งเรามีวิธีการเลี้ยงให้ดูด้วยเดี๋ยวท้ายรายการเราจะพาไปดูกันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วปุ๋ยนี่ราคาแพงไหมครับคุณพี่
5: ไม่แพงครับผม
6: ไม่แพงโลละ60 บาท
5: โลละ60 บาท
0: โลละ60 บาทนะครับ
5: ราคาปีกเลยครับ
0: ราคาปลีก
5: ราคาปลีกคือ60 บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อเยอะก็ลดราคาได้อีกครับราคาส่งและที่สำคัญต้องย้ำครับเป็นขี้ไส้เดือน 100% นะครับไม่มีดินผสมนะครับ
0: ไม่มีดินผสมแน่นอนมูลไส้เดือนนะครับ60 บาทแล้วขายดีไหมครับผมอยากทราบครับเผื่อถ้าเกิดขายดีไหมผมจะลาออกมาขายกับคุณพี่เลยครับ
5: แน่นอนครับ
6: อย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพ
5: เราส่งเสริมครับส่งเสริม
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพี่ไปสอนผมเดี๋ยวผม
5: อันนี้ใส่ทั้งดินนะครับอันนี้เราก็ผลิตมาจากปุ๋ยนี่ก็แปรรูปมาเป็นฮอร์โมนได้อีกครับ
0: นี่นะครับ
6: น้ำหม
0: ัก
6: มูล
0: นะครับ
5: เป็นฮอร์โมนครับผม
0: ดื่มได้เลยใช่ไหมครับคุณพี่
5: ใช่ครับ
0: จุ๊บได้หรอ
5: เป็นการสลับพืชครับ
0: สลับพืชนะครับอ
5: ันนี้ทำให้ติดดอกออกผลและผิใบนะครับเราทดลองใช้กับผักหวานทดลองใช้กับต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์ที่บอกว่ามันไม่แตกยอดไม่ออกดอก
6: ใช่ดี
5: นะ1ขวดผสมน้ำได้10ขวดนะครับฉีดปุ๊บนับไปอีก3วันเริ่มมีตาดอกเลยครับตายอดตาดอกประมาณนี้ครับ
0: โอ้การันตีเลยครับ3วันขึ้นแน่นอน
5: มันจะมีจะเห็นปุ่มๆขึ้นมาเลย
6: คร
5: ับ
6: ป้องกัน
5: มะ
6: เร็งด้วยนะ
5: คร
6: ับ ป้องกันมะเร็ง
5: ใช่ครับเพราะมันมีกลิ่น
6: ป้องกันนะไม่ใช่ถ้ามะเร็งกัดถ้ามะเร็งกันกินใบแล้วไม่ได้
0: เป็นผลิตภัณฑ์ครับเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน
5: ใช่ครับ
0: ในพื้นที่เขตกส
6: ช.
0: ยานาวานะครับ
5: ได้2อย่างเลยครับได้ทั้งปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ฮอร์โมนนะครับ

0: ไปตรงนี้คือเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติแบบระบบน้ำหมุนเวียนตรงนี้คืออะไรครับผอ.ครับ
1: คือเครื่องเพาะถั่วงอกเราทุกคนชอบกินถั่วงอกกันนะ
0: ผมชอบกินมากครับ
1: นั่นแหละที่ในตลาดเราเห็นไหมเราซื้อข้าวสวยเลย
0: ครับ
1: แต่รู้ไหมเขาใส่สารอะไร
2: สาร
1: ขาวเราคือคิดทำเครื่องเพาะถั่วงอกขึ้นมาเพื่อที่จะเพาะถั่วงอกเอง
0: โอ้โห
1: ใช้เองในท้องถิ่นของเราเอง
0: บริโภคกันเองเลยนะคร
1: ับ กันเองชิ้นนี้มาจากโครงงานของนักศึกษานี่ท่านเป็นนักศึกษากศน.นะคะ
0: โอ้โหท่านนักศึกษานะครับ
1: นักศึกษาแล้ว
0: เป็นลูกศิษย์พ.อ.ใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วเราไปกวดได้รับรางวัลที่1เลย
0: รับรางวัลได้ที่1นะครับ
2: ค่ะครับ
1: นี่นะ
0: ทำเองนะครับ
1: ค่ะทำเองเนี่ยลุงทำเอง
2: เนี่ยระบบน้ำหมุนเวียน
0: คุณลุงเริ่มต้นทำไมถึงคิดที่จะสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติเครื่องนี้ขึ้นมาครับ
3: พอดีท่านผอ.เขาจะหาวิธีแบบเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษนะครับนี่ทำไงน้ำหมุนเวียนเราใช้ระบบน้ำหมุนเวียน
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ว่าเมื่อก่อนเราก็ทำเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำแบบน
0: ี้
3: เราจะเจาะรูเจาะรูครับลดเอา
0: อ๋อเจาะรูแล้วก็ลดเอาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
3: ครับแต่ทีนี้เรามาคนคิดเอาฝักบัว
0: แต่ผมขออนุญาตให้กล้องเห็นด้วยนะครับนี่นะครับ
3: เป็นฝักมาต่อ
0: ต
3: ่อทำจะดูดจะเป็นมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ตัวนี
0: ้เป็นมอเตอร์อย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆตู้ปลาอย่างนี้หรือเปล่าคร
3: ับครับมอเตอร์ตู้ปลาแล้วก็ดูดแล้วก็ใส่ EM
0: โอ้นี่เป็นแบบว่า
1: ต้องลดเลย
0: ไทยประดิษฐ์เลยใช่ไหมครับ
1: นี
0: ่โอ้คุณลุงประดิษฐ์เองเลยครับขอจับมือเลยครับลุงครับสุดยอดมากเลยครับโอ้โหนี่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเลยนะครับแล้วองค์ความรู้พวกนี้นี่ลุงเอามาจากไหนครับ
3: ก็
1: อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเรามาคุยกัน
3: แล้วก็มาดูแล้วก็มาปรึกษากัน
0: ครับแล้วเป็นไงครับขึ้นดีไหมครับถั่วงอก
3: ขึ้นก็
1: ดีมาก
3: นี่อย่างเงี้ย
1: เราไปขายที่
2: เปิดดูนะครับ
1: เหมือนกัน
2: เปิดระเบา
3: เปิดจะมัวมันจะเป็นชั้น
0: ๆโอ้
1: ทำไม
2: สามวันได้ทานครับผม
3: สามวัน
2: ได้ทานนะครับ
0: 3วันได้ทานเลยนะครับ
2: ได้ทานครับไม่ต้องนั่งคอยรดน้ำครับ
0: ไม่ธรรมดานี่เอาขึ้นมาโชว์ได้ใช่ไหมครับ
3: ได้
0: จะไม่เสียอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับ
1: อันนี้แค่วันครึ่งเน
3: า
1: ะ
3: วันครึ่ง
1: ตัววันครึ่งใน
4: ทำเมื่อวัน
0: ทำเมื่อวานด้วยนะครับโอ้โห
1: ว
0: ัน
1: คร
0: ึ่
1: งแถวแล้วก
0: ็แสดงว่าระบบอัตโนมัตินี่ใช้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นถังนะครับทุกอย่าง40ตะกร้าทุกอย่าง20นะครับแล้วก็ฝักบัวผมว่าทุกอย่าง20เหมือนกันแล้วก็มีระบบมอเตอร
1: ์
0: ซึ่งเป็นระบบที่ดัดแปลงมาจากระบบมอเตอร์ตู้ปลาประมาณอย่างนั้นนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้เพื
1: ่
0: อสร้างอาชีพเราได้เลยทีเดียวที่นี่ถ้าเกิดแบบมีหลายถังขึ้นมานี่ผมเป็นโรงงานได้เลยนะครับเนี่ยคุณพี่ครับ
2: ใช่คร
1: ับ เราก็จำหน่ายได้ถ้าใครสั่งเราก็ทำให้
0: โอ้
3: จำหน่ายด้วย
0: ครับผมที่สำคัญนะครับก็คือเราไม่ได้สนใจในเรื่องรายได้หรือว่าเงินที่จะเข้ามาแต่ก็คือเป็นความรู้ที่จะ
1: เราจะให้ความรู้มากกว่า
0: ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับยินดีไหมครับถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะขอเข้ามาฝึกอยากจะทำอย่างเงี้ยครับยินดีสอนให้
1: ยินดีไหมคะ
0: ไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะสอนให้ฟรีเลย
3: ฟรีครับ
0: อาจจะมีค่าอุปกรณ์นิดหน่อยอาจจะต้องช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินซื้อมานะครับ
1: ถ้าซื้อมาประกอบให้เลย
0: อ๋อโอเคครับ
3: ถ้าเขาซื้อมาแล้วก็ประกอบให้เลย
0: ซึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะดูอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ราคาที่ไม่แพงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราดูมาเป็นการประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยนะครับกับชุมชนแห่งนี้ที่นี่เมื่อกี้เราค้างกันที่มูลไส้เดือนทราบว่ามีไส้เดือนคอนโดด้วยนะครับมันเป็นยังไงไส้เดือนคอนโดไส้เดือนมันอยู่บนคอนโดหรือเปล่าครับนี่ครับ
2: เราดัดมาเพื่อชุมชนเมืองนะครับ
0: ตรงนี้เลยนะครับ
2: นี่แหละครับผม
0: คือปกติการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่ครับผม
0: คุณพี่ก็เลยประยุกต์เอาอย่างนี้นำมาใส่กะละมังนี่แหละแล้วทำขึ้นไปเป็นชั้น
2: ๆใช่ๆครับนี่แหละครับ
1: เหมือนที่คาทิก
2: แล้วก็พอเราใช้10วันแล้วก็ปาดปุ๋ยครับปาดปุ๋ยแล้วก็ใส่ต้นไม้เรา
0: ครับ
2: 10วันปาดปุ๋ยใส่ต้นไม้เรานะครับคนมาเห็นงามปุ๊บเค้าก็อยากใส่อะไรงามใช่มั้ยครับ
0: ครับ
2: ปุ๋ยมูลไส้เดือ นก็เลยก็เป็นช่องทางการขายเพื่อผลิตให
0: ้
2: เงินเข้ามาสู่บ้านของเรานะครับและที่สำคัญนะครับมีอาหารปกติเราจะทิ้งใช่ไหมครับ
0: โอ้เนี่ยครับ
2: นี่อาหารเสริมครับ
0: นี่แหละครับ
2: ขูดใช่ไหมครับคุณลุงขูดเงี้ยขูดแล้วก็มาใส่อะขูดโชว์เลยครับ
0: ให้อาหารเป็นเอาเศษ
2: นี่ครับที่มันช้ำเสียอย่างเงี้ยครับ
0: เป็นส่วนที่ปกติเวลาเรากินแตงโมกันแล้วก็หรือผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เราจะต้องทิ้งไป
2: ใช่ครับ
0: พวกเนี้ยครับ เป็นอาหารหลักเลยของไส้เดือนตรงนี้นะครับ
2: วิตามินครับผม
0: แล้วเขาอยู่ได้สบายใช่มั้ยครับอยู่ในคอนโดแบบนี้ครับ
2: ใช่ครับ
0: เป็นไส้เดือนของสังคมเมืองมากๆเลยนะครับอย
2: ู
0: ่แม้กระทั่งไส้เดือนยังอยู่ในคอนโดเลยครับคุณผู้ชมครับ
2: เนี่ยขูดๆอย่างงี้นะครับแล้วเขาจะขึ้นมากินครับตอนคืน
0: นี่เอาคือเอาช้อนขูดอย่างงี้นะคร
2: ับ ใช่ครับขูดเป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตลองขูดดูได้มั้ยครับ
2: ได้ครับได้ครับลองขูด
0: ให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับ
2: เนี่ยครับ
0: ก็คือขูดปกติเลยนั่นแหละครับช้อนขูดอย่างงี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหน้ำยังเยอะอยู่เลยน้ำมันเยอะ
2: ลูกเราลูกของเราอยู่ใต้ดินครับ
0: โอ้ลูกเราอย่างนี้นะครับขูดอย่างนี้นะฮะ
1: เอาลูกให้ดูดิลูกเอาลูกเอาลูกให้ด
2: ูเอาลูกให้ดูครับลูกเราน่ารักมากครับไม่กัดครับถ้าเดือดมีฟันนะครับ
0: นี่นะครับ
2: นี่นะครับ
0: นี่อันนี้แอฟริกไว้ว่าชื่ออะไรครับคุณพี่ครับ
2: อันนี้ชื่อส้มฉุนครับ
0: มีชื่อด้วยครับคุณพี่แหมเล่นกับผมเลยนะครับ
2: ชื่อไทยๆครับ
0: แต่น้องๆเขาก็สามารถทำเงินได้กับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างความรู้ให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียว
2: ใช่ครับ
0: นอกจากไซเดือนคอนโดตรงนี้แล้ว
2: เราถ้าเกิดว่าต้องการเรามีสวนนะคร
0: ับ
2: เพิ่งมีพื้นที่เยอะต้นไม้เยอะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีวงบ่อเลี้ยงครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวจะพาไปดูครับผม
0: ต้องไปดูแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยป่ะครับ
2: ครับแล้วลุยสวนกันเลยครับ
0: ด้านนี้แล้วครับลุยสวนกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางคณะของศูนย์การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือกศนยันเขตยานาวาเนี่ยครับได้พาผมเนี่ยลัดเลาะมาตามชุมชนวัดคลองภูมินะครับ
1: แขวงช่องนนทรี
0: แขวงช่องนนทรีซึ่งบรรยากาศด้านในนะครับจากด้านนอกเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นโรงงานเป็นอะไรเข้ามาด้านในเป็นสวนเป็นสวนย่อมๆขนาดพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับมีพืชผักต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมทราบมาว่าพืชผักรอบๆบริเวณนี้ก็มาจาก
2: การใช้ปุ๋ยมุสเดือนเช่นไงครับ
0: มุสเดือนนะครับ
2: เราไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีนะครับเพราะว่าจะเป็นพืชผักสมุนไพรเป็นมะม่วงมะนาวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเราใช้ผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยมุสเดือนครับผม
0: ครับผม
2: ซึ่งมันปลอดสารพิษอย่างเด็ดขาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสังเกตดินใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ดินบริเวณนี้จะดำเห็นไหมครับไม่มีคราบของสารเคมีตกค้างอยู่เลยนะครับแล้วมาดูนี่ก็คือว่าทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นแหล่งผลิตเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยนะครับสำหรับคนที่มีสวนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูและเป็นแหล่งที่เรียนรู้นะครับมาดูวงบอกกันเลยครับสำหรับที่อยู่ไส้เดือนเราคร
0: ับ ตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: เป็นบริเวณการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF AF นี่อะไรครับ
2: แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ครับผม
0: อ๋อ
2: ไม่ใช่ดาราหนังไม่ใช่ร้องนะครับ
0: ไม่ใช่ประกวด
2: ใช่
0: ไหม
2: ครับผม
0: ซึ่งบริเวณด้านนี้ก็คือมีบ่อของบ่อการเลี้ยงไส้เดือน
2: ใช่คร
0: ับ เขาเรียกบ่อวงอะไรนะครับ
2: วงซีเมนต์ครับนี่เป็นบ่อวงซีเมนต
0: ์บ่อวงซีเมนต์ที่เอาไปเลี้ยงไส้เดือนอยู่รายล้อมรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: อย่างด้านหน้าของเรานี้ก็
2: อันนี้เป็น
0: ใช่เหมือนกัน
2: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วครับผมคือไส้เดือนเขาน่ารักมากนะครับเขากินอาหารข้างล่างแล้วเขามาขี้ข้างบนกลัวเราจะหาขี้เขาไม่เจ
0: อ
2: ขี้ก็คือปุ๋ยครับปุ๋ยมุ้งไส้เดือนนะครับ
0: นี่ขนาดไส้เดือนอย่างนี้เขายังคิดถึงเราขนาดนี้เลยนะคร
2: ับเรารักขนาดนี้ครับ
0: ครับผม
2: ไอ้ที่จกนี่ไม่กินนะเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกันนะครับ
2: นี่ไม่กินนะครับ
0: ไส้เดือนนะครับ
2: เขาขี้ข้างล่างนะครับเขาก็แบบ
0: ขี้ข้างล่าง
2: ทางล่าง
0: แล้วก็มาถ่ายข้างบนนะครับ
2: ถ่ายข้างบนคร
0: ับผม
2: เห็นไหมครับนั่นแหละครับตัวเขาอยู่นี่นะครับแล้วปลาวิธีการเก็บปุ๋ยนะครับปลา
0: ถ้าคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้น่าจะเห็นน้องไส้เดือนนะครับโผล่ขึ้นมา
2: ก็นะครับ
1: ตัวใหญ่มาก
2: นี่แหละครับแอฟริกันไนท์คอลเลอร์สายพันธุ์แท้ครับ
0: นี่นะครับ
1: ใหญ่มาก
0: ทำไมไส้เดือนมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับคุณพี่
2: ก็มีหลายสายพันธุ์ครับผมจากการทดลองเอาไส้เดือนของบ้านเราไส้เดือนสีชมพูมาเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ประมาณ2เดือนคือเขาไม่กินไม่ขี้ผมคิดว่าตัวใหญ่แล้วแต่กินแล้วขี้ปรากฏว่าก
1: ินแล้วนอน
2: กินแล้วนอนครับ ตัวละใหญ่ก็เลยไปหาตาม
0: ไม่ถ่ายเลยนะครับ
2: ตามชุมชน
0: ครับ
2: มาทดลองอยู่เกือบปีครับปรากฏว่าไม่ได้แล้วเราต้องมันไม่กินไม่ขี้ไม่ถ่ายเราต้องลงทุนก็เลยเราไปซื้อพันธุ์ไส้เดือนแอฟริกันไนท์คอลเลอร์ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
0: ครับ
2: และทาง
0: ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
2: ใช่ครับเหมือนกันครับมาดูว่าเราควรที่จะเอาไส้เดือนสายพันธุ์มาเลี้ยงครับปรากฏว่าเป็นแอฟริกันไนท์คอลเลอร์เขากินเก่งขี้เก่งแล้วก็ผสมพันธุ์เก่ง10วันก็นี่คือ10วันคือเขาให้ปุ๋ยเลย
0: ครับผม
2: ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเราแล้วประมาณเนี้ย10วันทั้งบ่อและขี้ได้แค่นี้ครับ
0: ครับ
2: นี่แหละครับ
1: กวาดกวาดที่กวาด
2: นี่แหละครับเนี่ย10วันดูดิครับ
0: อันนี้คือปุ๋ยทั้งนั้นเลยเหรอครับคุณพี่ครับ
1: อันนี้วันนี้คือปุ๋ย
2: ปุ๋ยครับ
1: วันนี้คือป
2: ุ๋
1: ย
2: เห็นไหมครับแล้วเขาเป็นสัตว์2เพศนะครับตัวนึงสามารถท้องได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียด้วย
1: ใช่
2: ไ
1: ห
2: ม
1: ครับ
2: คือเลี้ยง1เดือนคูณ2ครับสมมติเราบ่อเนี่ยใส่1กิโลใช่ไหมครับพอครบ1เดือนก็เป็น3กิโลครับ
0: โอ้โห
2: เตรียมขยายวงบ่อเลยครับ
0: สรรพคุณเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เตรียมขยายบ่อนะครับเตรียมขยายบ่อใส่พอใส่รองรดงามใช่ไหมพืชผักผลไม้เราติดไปเลยครับว่าผลไม้เราใช้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับเพราะมันหวาน
1: ตอนนี้เราก็ย้ายวงบ่อได้กี่วงนะ
3: 15วง
1: 15วงแล้ว
0: บริเวณบ่อที่อยู่รอบๆตรงนี้มีทั้งหมด15วงเลยนะครับ15วงนี้ถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยมีจำนวนปริมาณ
2: ก็
0: กี่ท่านครับ
2: วงนึงเราใส่วงนึงเราใส่1โลครับ
1: 1โลครึ่งโล
2: 1โลก็ประมาณ 1,000 ตัว
0: 1,000 ตัวนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: 1,000 ตัวต่อ1วง
2: ใช่ครับผม
0: 15
2: 10วัน10วันได้ปุ๋ยประมาณนี
0: ้15วงก็คูณ 1,000 ไปนะครับ
1: เท่าไหร่ 15,000
0: ผมตกเลขครับ
2: 15,000ครับ
0: 15,000นะครับ
2: ครับ
0: ผมโอ้ยมีประชากรของไส้เดือนอยู่ตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับ
1: เราลงทุนครั้งเดียวนะเราลงทุนครั้งเดียวเลยที่เราขยายพันธุ์อย่างเดียวค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เวลาของรายการก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเสียดายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองหัดนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าเก็บมูลไส้เดือนใช่ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ นะครับคุณผู้ชมครับผมเองนี่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมในการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้จริงๆเพราะว่าเรามีการเรียนรู้หลายแบบมากซึ่งมันเป็นทั้งการลองผิดลองถูกจากคนในชุมชนเองทั้งการหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือจากหนังสือตำราต่างๆเนี่ยก็หรือว่า
2: ทดลองกว่าจะมาได้ขนาดนี้ต้องทดลองครับ
0: ครับ
2: มันจะเป็นการหมักขี้วัวนะครับเริ่มแรกผมใช้3วันปรากฏว่าพอไส้เดือน3วันปุ๊บหนีครับมันร้อน
0: ครับ
2: เพิ่มมาเป็น 4วันก็ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าสรุปแล้ว7วันถึง10วันดีมากครับ
0: ครับ
2: มันไม่ร้อนแล้วถ้าเดือนเค้ามันจากขี้วัวแข็งๆนะครับเอามาแช่น้ํา10วันเนี่ยมันจะยุ่ยเริ่มนิ่มแล้วมาบี้บี้ใส่เสือก็เข้ามากินครับเป็นสัตว์ที่มีฟันนะครับก็ใช้ลายบ้วนออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยแบบนะครับจะออก
0: โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้จากการลองผิดลองถูกนะครับ
2: ใช่ครับต้องลองมาก่อนเลย
0: คือบอกว่าเรียกง่ายๆว่า
2: ไปดูเน็ตเขาก็ไม่บอกหมดไม่บอกหมดต้องทดลองเอง
1: ทดลองด้วยลองผิดลอง
0: อยากจะให้ผอ.ทิ้งท้ายครับถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนอาจจะอยู่ในละแวกนี้หรือมาจากต่างจังหวัดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่นักศึกษาในเขตคนนี้ยินดีใช่ไหมครับฝากทิ้งท้ายนะครับให้คุณผู้ชมที่สนใจมาศึกษาความรู้ตรงทั้งหมดเนี่ยครับ
1: ค่ะขอฝากนะคะผู้ที่ชมรายการทุกท่านในวันนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ตรงนี้อยู่ที่ชุมชนวัดคลองภูมินะคะแฝงช่องนนทรีถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน
0: ครับ
1: ที่นี่ยินดีมากๆเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยไม่ว่าคนจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้หรือคนที่ชมรายการนี้อยู่ก็ตาม
0: ครับ
1: กศน.เขตยานนาวายินดีทุกท่านที่มาให้ความรู้โดยที่ไม่ปิดบังแม้แต่นิดเดียวเลยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะเราลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วสิ่งที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ก็ทางนี้ยินดีมากค่ะ
0: ครับผมก็ถ้ามาที่นี่ก็จะเจอผอ.นะครับรออยู่แล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับสแตนบายรออยู่ตลอดนะครับสามารถที่จะเข้ามาหากันได้เลยคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือการเรียนรู้องค์ความรู้การหาความรู้ทุกอย่างนะครับที่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่กศน.เขตยานนาวาหรือว่าในทุกๆที่นะครับได้สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความรู้ที่เราได้แน่นอนครับว่านี่แหละครับคือสิ่งพิเศษและเป็นไฮไลท์สำคัญที่เราจะต้องนำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นการยกระดับ Educate วงการการศึกษาของไทยของเราต่อไปวันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับผอ.กศน.เขตยานนาวานะครับผอ.อัจฉนุชคำดีบุญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: พร้อมให้ความรู
0: ้
2: ไม่กักครับผม
0: นี่แหละครับนี่ให้ยืนยันคุณผู้ชมครับและนี่คือคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์นี้วันนี้ผมและทีมงานจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: มาเลยครับมาผมพร้อมแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยเมาส์วิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายได้เลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณ
2: ครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวมุนเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนอะนั่นไงนั่นไง ระดับน้ำทะเล

0: ยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
1: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
1: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่านุ๊ก
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
0: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า F นะครับเป็นต่อเนื่องบนช่วงปิด AB และถ้า F ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ F เล็กนะครับบนช่วงปิด AB แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ A จนถึง B นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ A จนถึง B นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบนึงได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า B นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า A ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กําลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กําลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กําลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กําลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กําลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กําลัง3ก่อนใช่มั้ยครับ 2x กําลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กําลัง3บวก1กลายเป็น 2x กําลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กําลัง4ส่วน2ลบ1กําลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พัมพัม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กําลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กําลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่มั้ยครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กําลัง2ก็กลายเป็น1ถูกมั้ยครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1 นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้าน้องมิ้น
3: คะ
2: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
3: ย
2: ัง
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
0: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้ จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
4: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
4: ตัวอย่างเมื่อสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
5: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
6: ตลกเนาะ
7: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสเลย
5: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
7: ตลกมาก
8: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
7: ออ๋อ
9: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
8: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
9: เออจริงด้วยอ่ะ
8: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
10: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปี

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพ่อปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: 4ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: แอง
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าlight reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์

อค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบ Photo System 1ค่ะระบบ Photo System 1นะคะประกอบไปด้วย Chlorophyll A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ Chlorophyll A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า Reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมี chlorophyll A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1-3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยา

ช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transfer product นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่คอยเช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้แปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งจัดเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011ประกาศโดยสหประชาชาติในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green and Microscale Chemistry University Iberoamericana ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์ประเทศไทยวันนี้เป็นตอนที่5ของทั้งหมด5ตอนของการฝึกอบรมครั้งนี้และเป็นตอนสุดท้ายสำหรับวิทยากรของประเทศไทยได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์สำหรับวิทยากรทางประเทศเม็กซิโกได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibraguenโอกิเตียและลูปิต้าคาสเตเดนาค่ะวันนี้ก็จะเริ่มการทดลองทางเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนค่ะ Good morning Professor George Mata and Lupita We are ready to start now Okay you would say a word or anything else before we start the experimentOtherwise, we can start. Please lead the experiment.
2: We are very excited to be in the last day of this program. And today, Lupita and Martha have prepared 4 experiments for us. And I'm sure that you will enjoy them. So Martha and Lupita, please go ahead.
3: ครับสำหรับวันนี้มาต้ากับลูมิต้าก็จะเตรียมการทดลองทั้งหมด4เรื่องนะครับให้เราดูคิดว่าพวกเราคงจะสนุกกับวันนี้ครับ
2: Could you please set up the first slide of the next presentation of where it says hydrogen? You just passed it. It has to be before.It's before. Oh, there you go. Yes. The one that says hydrogen. Yes, that's the one. Thank you.
1: การทดลองแรกนะคะเราก็จะมาดูสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะจะต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าเราจะใช้กรดซัลฟูริกนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงนะคะถ้าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้กระเด็นโดนตัวนะคะแล้วก็ควรจะมีถังน้ำข้างๆเพื่อล้างมือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเราใช้สารปริมาณน้อยนะคะการหกกระเด็นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงนะคะ
4: Now we will use a different system to obtain hydrogen.You can also obtain it with the syringe method we saw yesterday, but if you have any spill of reactants, HCl is really corrosive, so we think it's better to obtain it in a different way.
3: ครับวันนี้เราจะทำการทดลองนะครับโดยทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกอาซิดนะครับกับอลูมิเนียมซึ่งเราสามารถใช้ปฏิกิริยาโดยใช้ syringe แบบที่เราทำเมื่อวานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ลูปิต้าก็จะเตรียมในบีเกอร์ให้เราดูครับ
4: Now we will use a sidearm test tube with a stopper. The reactants will be aluminum and hydrochloric acid.
3: ครับการทดลองก็จะเริ่มจากการเตรียมเทสทิวบ์นะครับที่มีแขนด้านข้างนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาก็จะเกิดระหว่างอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมนะครับกับไฮโดรคลอริกแอซิดครับคือกรด
4: First you cut a piece of aluminum foil of about 2 by 2 centimeters and put it into the tube
3: ครับเริ่มต้นนะครับก็เป็นการเตรียมโลหะอลูมิเนียมโดยใช้อลูมิเนียมฟลอยด์นะครับมีขนาดประมาณ2ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเทสทิวบ์นะครับที่เตรียมไว้ครับ
4: Now take 1 milliliter of hydrochloric acid with a syringe and pour it into the side arm of the test tube you have to have prepared a dishwashing solution so the gas will bubble into and trap the hydrogen in the bubbles like the way you did in
3: ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเตรียมกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาตร1มิลลิลิตรใส่ลงไปในเทสทิวบ์นะครับในขณะเดียวกันเนี้ยเทสทิวบ์นั้นก็จะต่อท่อยางเข้ามาในอ่างน้ำนะครับซึ่งมีน้ำยาล้างจานเตรียมเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมกับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดสัมผัสกันก็จะเกิดปฏิกิริยาให้แก๊สไฮโดรเจนขึ้นมาทันทีครับ
1: ในอ่างน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำสบู่นะคะเป็นจะเป็นน้ำยาล้างจานผสมลงไปเล็กน้อยนะคะ
2: The reaction may take a few seconds or even a few minutes to get started because as you know the aluminum develops a natural aluminum oxide layer because it's a very reactive metal So once the aluminum oxide layer dissolves, then the hydrogen production can start, as you can observe in the bubbles that are being produced inside the test tube.
3: ครับปฏิกิริยาก็จะใช้ในระหว่างเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผ่นอลูมิเนียมที่เราใช้เนี่ยนะครับมันเกิดเป็นอลูมิเนียมออกไซด์บนผิวนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยาก็จะต้องทำลายผิวของอลูมิเนียมออกไซด์ก่อนจึงจะเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแอซิดแล้วเกิดไฮโดรเจนแก๊สตามมาครับ
1: ขอเพิ่มเติมความระมัดระวังตรงนี้นะคะเวลาทำเนี่ยให้สายยางเนี่ยจุ่มอยู่ในใต้น้ำนะคะเราก็จะเห็นฟองสบู่นะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวดูสังเกตเขาอีกทีนะคะเขาจะจุดไฟอีกครั้งหนึ่ง
4: To verify the presence of hydrogen we brought a lit match to the bubbles near the bubbles and a small explosion will confirm the hydrogen presence in the bubbles
3: ครับเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดแก๊สขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานที่อยู่ในอ่างเนี่ยนะครับเกิดเป็นฟองขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ขีดจุดไฟนะครับไปจ่อที่ปลายฟองนะครับก็จะพบว่าเมื่อเกิดมันจะเกิดการระเบิดเมื่อเกิดการระเบิดก็จะยืนยันว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ครับ
4: Please touch the test tube and you can notice that the tube gets very hot because the reaction is exothermic. So when the tube cools enough, you can uncover it and add a small amount of baking soda until no further bubbles are observed. Then all the acid has reacted and the mixture is no longer corrosive. Then you can dispose it.
3: ครับในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทดสอบโดยการจับที่หลอดทดลองเนี่ยจะพบว่ามันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็เป็นปฏิกิริยาประเภทปฏิกิริยาคลายความร้อนเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะทิ้งสารข้างในก็ต้องปรับสภาพสารข้างในก่อนโดยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหรือเบกกิ้งโซดานะครับจนกระทั่งมันเป็นกลางแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทิ้งได้ครับ
1: ค่ะถ้าเราจำได้นะคะในวันแรกที่ทาง ประเทศไทยเราสาธิตให้ดูก็คือการทำอิเล็กโทรลิซิสของน้ำนะคะแล้วเราก็ผ่านลงไปในน้ำสบู่เหมือนกันจำได้ไหมคะเราก็ได้ฟองของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จุดระเบิดเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือแก๊สอะไรคะแตกต่างจากตรงนี้นะคะ
2: We hope that you could see the little explosion provided by the burning of the hydrogen. The sudden burning of the hydrogen produced a small explosion. I hope you could see it.
1: Yes, we see it clearly. We would like to have some minutes so that over here we can try follow your procedure, okay? Before you're gonna dispose it.คุณครูได้ทำตามหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้ทำก็ลองเริ่มทำตอนนี้เลยนะคะนะคะก็เอาฟอยล์นะคะเอาแผ่นอลูมิเนียมนะคะซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดช้าอย่างที่โปรเฟสเซอร์จอร์จบอกนะคะก็คือมันยังจะมีในการผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบอยู่ข้างผิวเพราะฉะนั้นของแต่ละคนก็อาจจะช้ากว่ากันเล็กๆน้อยๆนะคะนิดหน่อยนะคะระวังกรดนะคะระวังกรดเราใช้เพียงนิดเดียวคือประมาณ1มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เตรียมเป็นพลาสติกภาชนะพลาสติกอะไรก็ได้นะคะรองรับน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจาน 4-5 หยดอย่างเงี้ยนะคะแค่ให้มีสบู่น้ำสบู่อยู่ในน้ำนะคะนะคะระวังด้วยนะคะตอนจุดระเบิดนะคะแต่ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปริมาณน้อยนะคะก็คิดว่าไม่ได้รุนแรงเพราะฉะนั้นอย่าใส่ชิ้นอลูมิเนียมฟอยล์เกินกว่าที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวแก๊สจะเกิดมาเยอะเกินไปนะคะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะอาจจะไม่มีสแตนที่จะจับหลอดทดลองนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ Professor George แล้วก็ Martha ก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพราะฉะนั้นหลอดทดลองเนี่ยจะร้อนอาจเราจะช่วยกันทำสองคนก็ได้นะคะคนหนึ่งเป็นคนถือหลอดทดลองที่การถือหลอดทดลองเนี่ยก็คงต้องใช้เป็นหาผ้านะคะมาพันหลอดทดลองแล้วจับนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะแต่ต้องพันให้แน่นหนาจะได้ไม่หลุดจากมือนะคะนะคะส่วนสายยางเนี่ยเราเตรียมไปให้แล้วนะคะอยู่ในถุงวัสดุของเราที่เตรียมไปให้ทั้งหมดนะคะค่ะทำด้วยความระมัดระวังนะคะ ค่ะอาจารย์สุรพงษ
0: ์ครับตอนนี้มีปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมฟอยล์กับกรดไฮโดรคาร์บอนิกแล้วนะครับตามภาพนะครับมีฟองปุดๆออกมาแล้วครับ
2: One safety measure that we recommend is that whenever you are going to ignite the hydrogen, you remove the hose just to prevent any possible backfire into the reservoir that produced the hydrogen.
3: ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าก่อนการจุดระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยนะครับก็ควรจะเอาสายยางที่เกิดจากเตาปฏิกรณ์หรือว่าหลอดทดลองที่เราทำการทดลองเนี่ยออกจากภาชนะที่ใส่น้ำสบู่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดในเตาครับ
1: คือหลักการก็คือว่าแก๊สไฮโดรเจนนะคะเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะคะแล้วก็ถูกดันออกมาผ่านน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลอดทดลองเองเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนอยู่เต็มถ้าเกิดจุดตอนเราจุดระเบิดแล้วเราไม่เอาสายยางออกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ไฮโดรเจนภายในหลอดทดลองจะติดด้วยเนื่องจากสายยางมันเชื่อมต่อกันทางโปรเฟสเซอร์ก็แนะนำว่าให้หยิบเอาสายยางนี่ออกไปไกลๆไปห่างๆไปทางอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วถึงค่อยจุดระเบิดในบิ๊กเกอร์หรือว่าในถังพลาสติกอะไรของเราเนี่ยค่ะจะต้องจ่อไปที่ตรงฟองเลยค่ะอาจารย์สุรพงษ์จะต้องจุดระเบิดไปที่ฟองตรงฟองเลยจุ่มที่ตรงฟองเลยค่ะไปที่ฟองเยอะๆตรงนั้นเลยค่ะ
0: ตรงนี
5: ้
2: It is recommended that the vessel where you have the water with the detergent be shallow because if it is deep, it is more difficult for the ignition to proceed.
1: What do you mean by shallow? You mean the level of water or what?
2: Well, yeah, it would be ideal to have the level of the water close to the end of the container, close to the top of the container, so that you don't have to insert the match inside the container. Just
1: I see. You mean the container?
2: Should be close, yeah, close to the surface, yeah.
1: ค่ะก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะถ้าเราใช้เป็นกระบะหรืออะไรที่มีความลึกเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เรากว่าจะไปจิ้มโดนเนี่ยมันลำบากดังนั้นเราควรจะหาเป็นภาชนะตื้นๆนะคะแล้วก็ฟองก็จะอยู่บนๆเราจะได้จุดได้ง่ายนะคะ Well we can hear very small sound so it should be okay
2: We would like to know if there are any comments or questions.
1: ค่ะระหว่างนี้มีคำถามไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเราจะแจกเข็มวันสุดท้ายนะคะยังพอมีเหลืออยู่บ้าง
5: จอยค่ะ
6: จอยเลยค่ะ
5: จอยเลย
1: Can you see clearly?
2: Yes, it's working fine. We can see the little explosions. By the way, I forgot to mention on the slide that is on the screen, we are showing the tragedy of the Hindenburg that you may recall when it occurred in Germany that it exploded. So it is a piece of historic information that is related to hydrogen.
1: ค่ะก็ที่สไลด์ของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่นะคะเราจะเห็นภาพนะคะทางขวามืออันนั้นเป็นภาพของบอลลูนนะคะตอนสมัยก่อนนะคะยังเดินทางกันโดยใช้บอลลูนซึ่งเขาบรรจุไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เลยไฟลุกท่วมเลยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สไวไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะเป็นแก๊สไวไฟแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานน้ำมันหรืออะไรอื่นๆนะคะในแง่ของความร้อนหรือว่าในแง่ของพลังงานที่จะได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ไฮโดรเจนกำลังจะเป็นทางเลือกใหม่ของการพลังงานในอนาคตนะคะแต่ก็ต้องนักวิทยาศาสตร์ยังต้องหาวิธีการว่าจะเก็บอย่างไรจะป้องกันอย่างไรจะใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทำการทดลองก็ต้องระวังด้วยนะคะ Thank you for reminding this. Normally I will talk about the balloon that the childrenusing, you know, like in the party, things like that. And they normally here in Thailand, they use hydrogen gas to blow it up. So that's really dangerous, but we still do.
2: Well, we used to do the same. Now we switched to helium. But, you know, we have here in our university the visit of the professor that received the Nobel Prize in 1998, I think, the physicist that demonstrated that the helium resources in the world are being depleted. So it's perhaps good that you are still using hydrogen.
1: ค่ะเมื่อกี้ก็เล่าให้ Professor George ฟังว่าลูกโป่งสวรรค์ของบ้านเราเนี่ยค่ะเราก็คือบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพราะว่าเราจะต้องบรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศใช่ไหมคะมันลูกโป่งจะลอยได้แต่ก็ไฮโดรเจนเนี่ยค่ะเป็นเชื้อเพลิงที่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดอุบัติเหตุซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเพราะลูกโป่งสวรรค์เนี่ยแหละค่ะเพราะมันมีไฮโดรเจนแก๊สอยู่ในนั้นงั้นเราทําก็ต้องระวังอ่ะนะคะต่างประเทศที่เค้าเข้มงวดเนี่ยลูกโป่งสวรรค์เค้าต้องบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมนะคะ ซึ่งแก๊สฮีเลียมเนี่ยเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นธรรมชาติเราไม่สามารถสังเคราะห์มันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นฮีเลียมก็แพงมากนะคะแล้วก็มีปริมาณน้อยนะคะแล้วก็มีแหล่งใหญ่ๆอยู่แค่2 3แหล่งเท่านั้นเองในโลกนี้อันนี้ก็เลยเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของที่เม็กซิโกก็บอกว่าลูกโป่งสวรรค์ก็ใช้ไฮโดรเจนบรรจุเหมือนกันฉะนั้นพวกเราเวลาเราไปงานวัดหรืองานปาร์ตี้อะไรที่มีลูกโป่งสวรรค์เนี่ยต้องให้ความระวังมากขึ้นไปอีกนะคะขอคำถามเลยค่ะเราจะได้จบการทดลองนี้ค่ะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรไหมคะ question please well I have questions instead can we use sulfuric acid or other acid instead of hydrochloric acid
2: We haven't tried it, but it is very well known that sulfuric acid reacts with aluminum. Actually, we developed a patent using sulfuric acid to remove the aluminum oxide from aluminum surface. So for sure, you can also use sulfuric acid.
3: ครับสำหรับกรณีที่จะใช้กรดซัลฟูริกแอซิดแทนกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับก็น่าจะทำได้นะครับน่าจะเกิดได้ครับ
1: Well I just asked the questions before that the experiment that we demonstrated at the beginning of the of this training.We just do electrolysis of water, remember, do you recall? And then we got hydrogen and oxygen together in the bubble, and then we can light up also. So I just asked the teachers that what is the difference between that day and today? No answer yet. ค่ะมีคำถามไหมคะแล้วก็เมื่อกี้คำถามที่สุภวรรณถามไปนะคะว่าการทดลองวันแรกกับวันนี้ต่างกันตรงไหนจุดระเบิดเหมือนกันมีไฮโดรเจนแก๊สเหมือนกันแต่มีอะไรต่างกันไหมคะ
0: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากทางโอหิตนะครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของทางด้านหัวหินที่ได้ทำการทดลองนะครับเราได้ทำการทดลอง2รอบนะครับโดยใช้กรดตัวเดิมแล้วก็ในรอบแรกได้ทดลองจนกระทั่งอลูมิเนียมฟอยล์ในหมดนะครับแล้วก็เกิดฟองแก๊สในการจุดครั้งแรกนั้นก็เกิดผลไม่ค่อยชัดเจนนะครับพอครั้งที่2เราก็ใช้กรดตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมฟอยล์แผ่นใหม่นะครับแล้วก็เก็บแก๊สได้แล้วในครั้งที่2นี้ถึงเกิดผลค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเสียงดังเกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับในวันแรกนะครับวันแรกนั้นจะเกิดเสียงดังรุนแรงกว่านะครับแล้วก็ตื่นเต้นกว่านะครับ
5: Okay, Professor, we have some comment from the audience that he already tried to experiment for the first one he did with the acid that we provide, hydrochloric acid, and also with the aluminum foil. The reaction is not so well, but they also have some bubble, some light, but not so loud or something. But when he tried to use the new aluminum foil, this looked better. He used hydrochloric acid and new aluminum foil, and then he got a lot of bubbles, and then when he light up the bubble, so it's light very well. So and furthermore, for the experiment between today and the first day, is different between the louder and more exciting. For the first one, is more louder and much more exciting than today. Yeah.
2: Well, when Professor Supawan conducted the first experiment, what happened is that you were electrolyzing water, and then you get the exact stoichiometric ratio between oxygen and hydrogen for a perfect explosion to occur. It is something similar what happens in the automobile, in the motors, in the engines of the automobiles, that you have to have the accurate stoichiometric ratio between the fuel and the oxidant. And that's what you have when you electrolyze water. But in this case, we are producing only hydrogen, so there is no oxygen inside the bubbles, and as a result, the explosion is not as loud.
5: ครับผมเมื่อกี้ก็ได้กล่าวให้ professor ฟังนะครับว่าการทดลองในวันแรกและวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันถือว่าวันนี้มีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีวันแรกมีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีเสียงดังกว่านะครับซึ่ง professor ก็ได้ตอบมาว่าในวันแรกเนี่ยก็จะมีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณของออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันในฟองแก๊สนะครับแล้วก็ในการจุดติดไฟเนี่ยก็สามารถจุดติดได้ดีซึ่งเชื่อมโยงกับในระบบเครื่องยนต์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ได้ด้วยเช่นกันครับ
2: I'm sure that everybody is aware of the uses of chlorine. It has many industrial uses, perhaps the most important being the production of PVC.
1: การทดลองต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการดูสมบัติของแก๊สคลอรีนนะคะแก๊สคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สแต่เนื่องจากความเป็นอันตรายค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็การจัดการอาจจะลำบากทางสมาคมเคมีเลยไม่ได้จัดการทดลองนี้ให้นะคะนั่นเราจะต้องดูจากที่ professor จะสาธิตให้ดูนะคะคอลีนเนี่ยก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ผลิตวัสดุต่างๆเช่น PVC พลาสติก PVC ที่เราใช้กันเนี่ยค่ะในกระบวนการผลิตพลาสติก PVC เนี่ยก็ต้องใช้แก๊สคลอรีนนะคะแล้วก็มีของที่ใช้ในประจำบ้านเรือนเยอะแยะนะคะก็คือพวกที่ทำความสะอาดนะเช่นสารฟอกขาวนะคะก็จะมี

0: ซึ่งก็เป็นสารอันตรายนะปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะเลิกใช้กันไปนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ที่จะสาธิตให้ดูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายแต่เราก็สามารถควบคุมได้นะคะเนื่องจากว่าเราทำปริมาณน้อยมากๆนะคะและนี่เป็นข้อที่ดีของการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนค่ะ
1: The vast majority of chlorine is produced in the world by an electrolysis process in which you electrolyze brine, which is a salt solution, and you produce chlorine at one electrode and sodium hydroxide plus hydrogen at the other electrode. But we have done enough electrochemistry in this workshop, so we're going to do a chemical preparation.
2: ครับสำหรับการเตรียมคลอรีนแก๊สเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะเตรียมโดยวิธีการแยกด้วยไฟฟ้านะครับโดยการแยกน้ำเกลือครับซึ่งขั้วของอิเล็กโทรดด้านหนึ่งในการแยกเนี่ยก็จะได้แก๊สคลอรีนออกมาแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็จะได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนนะครับในการทำอิเล็กโทรไลซิสหรือการแยกด้วยน้ำเนี่ยเราได้ทำหลายการทดลองแล้วในการนำเสนอครั้งนี้นะครับProfessor ก็เลยขอใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อที่จะเกิดปฏิกิริยาคลอรีนออกมาครับ
1: The reaction will be a comproportionation reaction. If you look at the chlorine in the hydrogen chloride or hydrochloric acid, chlorine is in the oxidation state of -1. Whereas the chlorine in the hypochlorite, in the sodium hypochlorite, has an oxidation state of +1. So if you react the +1 with the -1, then they yield chlorine 0, which is elemental chlorine. And as you may recall, that type of reactions are called comproportionations.
2: ครับจากปฏิกิริยานะครับก็คือปกติเราเริ่มกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับไฮโดรคลอริกแอซิดจะมีเลขออกซิเดชันเป็น -1นะครับในกรณีที่ไฮโปคลอไรด์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยก็จะมีออกซิเดชันสเตทของคลอรีนเป็น -1นะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับCl เป็น -1และ Cl +1เมื่อทำปฏิกิริยากันก็จะได้เป็นคลอรีนที่เป็น0นะครับเป็นได้คลอรีนแก๊ส Cl ให้2ครับ
1: Also as you may observe water is produced together with sodium chloride In sodium chloride nothing happened to the chlorine actually because it comes from the chloride from the hydrochloric acidSo actually the reaction occurs to produce the elemental chlorine. The other one is just a byproduct.
2: ครับจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะให้น้ำและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยนะครับซึ่งโซเดียมคลอไรด์นี้ก็ยังมีเลขออกซิเดชันเป็น -1 อยู่นะครับทั้งสองตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลอรีนนะครับ
1: In this experiment we will be using two very common chemicals which is one is bleach that anybody can purchase at the hardware store and the other one is muriatic acid which is also sold normally at hardware stores with this we are going to produce chlorine and it will attackthe colored substance in a carrot. So if we could have the next slide, we can see what is going to happen chemically when we put it in contact with a carrot.
2: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะทำปฏิกิริยาระหว่างสารฟอกสีนะครับกับกรดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สคลอรีนขึ้นมานะครับการติดตามสมบัติของแก๊สคลอรีนนี้เนี่ยก็จะติดตามโดยการฟอกจางสีแครอทนะครับซึ่งสไลด์ต่อไปก็จะนำเสนอโครงสร้างแล้วก็รูปร่างสีของแครอทนะครับ

0: shows the addition of chlorine to alkenes. As you can see, you have a double bond, and the double bond is oxidized by chlorine, and it produces a vicinal chlorine. If you use beta carotene, which is a carrot orange pigment, it has a lot of double bonds. So chlorine can break them. And then as a result,
1: ครับสำหรับสารเบต้าสารที่มีอยู่ในแครอทนะครับก็มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนก็จะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีพันธะนะครับที่เป็นพันธะดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่เนี่ยหลายตำแหน่งนะครับปฏิกิริยาของพันธะคู่และคลอรีนเนี่ยก็จะสามารถทำให้คลอรีนไปเกิดการออกซิไดซ์ที่ดับเบิลบอนด์แล้วก็เข้าไปแทนที่แล้วทำให้สีเนี่ยจางหายไปได้นะครับสำหรับในกรณีของเบต้าแคโรทีนนี้มีจำนวนพันธะคู่อยู่หลายตำแหน่งนะครับเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเปล
0: slide, please. As you may recall, in organic compounds, electrons are transferred from the highest occupied molecular orbital, called the HOMO, to the lowest unoccupied molecular orbital, called the LUMO. And when you add chlorine to double bonded systems, this corresponds to a pi-pi star transition. And that transition, specifically in beta carotene, occurs at 455 nanometers. As a result, we are talking about this is the blue region of the visible spectrum, and the completing color, the the complementary color is orange, and that's why carrots look orange.
1: ครับจากในสไลด์นี้นะครับ professor ก็ได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนในโมเลกุลนะครับก็คือในอะตอมของธาตุนะครับก็พบว่าปกติแล้วอะตอมจะเปลี่ยนระดับพลังงานของตัวเองจากโฮโมหรือ highest occupied molecular orbitals นะครับซึ่งอยู่ชั้นล่าง ให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็คือ lowest unoccupied molecular orbitals หรือว่าชั้นระดับพลังงานที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่นะครับอิเล็กตรอนจะกระโดดขึ้นไปจากชั้นล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจากในรูปที่แสดงเนี่ยก็มีเป็นในลักษณะของพายบอนด์นะครับด้านล่างโฮโมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพายบอนดิ้งนะครับด้านบนที่เป็นลักษณะวงกลมสี่วงแล้วแยกกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปร่างโมเลกุลโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่เป็นพายแอนติบอนดิ้งนะครับเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากไฮเอสออคิวพายโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหรือชั้นล่างโฮโมนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนสีนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้เบต้าแคโรทีนก็จะดูดกลืนแสงที่455นาโนเมตรซึ่งเป็นช่วงคลื่นแสงสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดสารประกอบนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเป็นสารสีม่วงนะครับเอ้ยสีส้มครับขอโทษทีครับ
0: I would like to make a correction to what I just said because this transition it doesn't require chlorine at all.That's just a normal transition, the optical transition in beta carotene. When you add chlorine, then you break up the bond and this transition is lost.
1: ครับผมในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีนนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติของเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเราสุดท้ายเราก็จะได้เห็นสารสีส้มใช่ไหมครับออเรนจ์แต่ว่าในกรณีที่เราเติมคลอรีนลงไปเนี่ยจะทำให้ปฏิกิริยาการเปลี่ยนระดับพลังงานจากโฮโมไปเป็นลูโมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็จะไปยับยั้งการเกิดกระบวนการในขั้นตอนนี้ครับ
0: We're going to proceed now to perform the experiment, and Lupita and Martha are going to perform it. I would just like to make a warning beforehand for people that use bleach at their homes. If ever the bleach mixes with an acid, then chlorine is released. And,

0: People go to the hospital actually when they mix by accident those two substances, and then they get a lot of chlorine coming all of a sudden, and people may faint and go to the hospital. So people have to be very careful with those two chemicals that at home shouldn't mix.
1: Well, thank you. This is a good point. Professor George บอกว่าสิ่งที่เราใช้ในบ้านเรือนเนี่ยนะคะมันคือก็คือสารเคมีนะคะผงฟอกขาวเนี่ยก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นี่เองนะคะถ้าเราผสมหรือปล่อยให้เกิดการผสมกันระหว่างสารฟอกขาวกับกรดนะคะซึ่งในบ้านเราก็มีกรดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะเกิดการผสมกันขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นแก๊สแก๊สนี้ก็จะมีสีนะคะสีเขียวซึ่งคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่กัดกร่อนนะคะแล้วเป็นแก๊สที่ทำลายเยื่อในปอดด้วยนะคะก็จะทำให้เราเป็นอันตรายรุนแรงเพราะงั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้George, in fact, we had many accidents that because the person just thought that mixing bleach powder and hydrochloric acid, I mean, those are for cleaning toilet, should be even have a powerful, you know, powerful cleaning stuff. And that's the accident happened. It's already happened. Thank you for reminding this.
0: Thank you.
2: Well, now we will start with the experiment. We will use a very little amount of the bold reactive, so it's not dangerous at all. We will use 0.5 milliliters of bleach or sodium hypochlorite.
3: ครับปฏิกิริยาก็จะเริ่มต้นจากการใช้สารปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับผสมกันระหว่างโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับในการทดลองนี้รูบิด้าก็จะเติมกรดนะครับกรดที่ใช้มาทาครับก็จะเติมกรดลงไปด้วยนะครับซึ่งกรดที่ใช้จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับ
2: Now we will cover the mouth of the beaker with a fabric very open fabric.Just to hold the carrot slice, like a gauze. This is a piece of cotton gauze. Then you put a very thin slice of carrot, so you can notice quickly the results, on top of the cotton gauze. Now you cover the device with a piece of plastic, so when the chlorine it's forming, you don't smell it, and you secure it with a rubber band. Now, with another syringe, you take 0.5, this is important, this syringe has to have a needle, flattened with a sandpaper like we did yesterday, and you take 0.5 milliliters of hydrochloric acid and inject it into the beaker through the plastic, and you can see the chlorine gas forming in the bottom of the beaker.
3: ครับลำดับการทดลองนะครับก็คือเริ่มจากนำบิ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็เติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้าไปนะครับ 0.5 มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นนำผ้ากรอสปิดด้านบนของบิ๊กเกอร์นะครับแล้วก็นำแครอทนะครับชิ้นบางๆเนี่ยวางไว้ด้านบนของผ้ากรอสนั้นนะครับหลังจากนั้นนำพลาสติกครับถุงพลาสติกมาปิดด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับกลิ่นของแก๊สคลอรีนที่เกิดขึ้นเมื่อปิดเสร็จแล้วนำยางพลาสติกหนังยางนะครับมารัดด้านบนนะครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเอาเข็มฉีดยาไปดูดสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาณเท่ากันคือ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็ฉีดเข้าไปในปฏิกิริยาผ่านพลาสติกนะครับ เข็มนั้นจะต้องมีเข็มอยู่ด้วยนะครับนิดเดิลนั้นต้องจิ้มลงไปข้างในแล้วก็ฉีดลงไป 0.5 มิลลิลิตรหลังจากนั้นก็รอให้ปฏิกิริยาเกิดนะครับ
2: We need to allow the device to stand for a while so the chlorine may react with the beta carotene. So what, if you like, we will perform another experiment about acetylene while we wait for the chlorine action on the carot.
1: ค่ะ ปฏิกิริยาจะค่อยๆเกิดนะคะที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าสีของสารละลายเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะมีสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะอันนั้นก็คือแกรสคลอรีนเริ่มเกิดนะคะในการทดลองนี้นะคะก็ขอให้คุณครูระมัดระวังนะคะถ้าจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะเพราะว่าแกรสคลอรีนนี่เป็นอันตรายมากจะเห็นว่าเขาทำที่วางใช่ไหมฮะใช้ผ้าก๊อซวางแล้วก็แผ่นแครอทวางลงไปบนผ้าก๊อซแล้วก็ปิดทั้งหมดเนี่ยนะคะด้วยพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็รัดด้วยยางนะคะให้ทําด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างไรก็ตามใช้ปริมาณน้อยนะคะความเสี่ยงลดลงทีนี้ปฏิกิริยาค่อยๆเกิดเขาเลยบอกว่าขอตั้งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะทําการทดลองอีกอันนึงให้ดูแล้วเราค่อยกลับมาดูการทดลองนี้ใหม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะโอเค please move on the new experiment
0: Before performing the next experiment, I would just like to point out the concentrations of the substances that we are using, of the solutions. The concentration of HCl in this case is very high, so one has to be careful with the students handling it. As you know, muriatic acid is about 12 molar. This one we are using here is about 6 molar. And on the other hand, the bleach,the sodium hypochlorite solution is normally sold at about 5% concentration.
1: ค่ะถ้าคุณครูจะทำหรือว่าจะให้นักเรียนทำนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากรดที่ใช้เนี่ยคือกรดเข้มข้น6โมลาร์เลยนะคะแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยเขาก็บอกซื้อตามท้องตลาดซึ่งประมาณ 5% ถ้าของเราเข้มข้นกว่านั้นเราก็ต้องทำให้เจือจางเป็น 5% นะคะ
0: The next experiment will be the production of acetylene. It's very commonly produced by the reaction between calcium carbide and waterAs you know, when this happens, acetylene is produced together with calcium hydroxide. The uses of acetylene are very varied. It's used for soldering, and it's also used for illumination, like in caves or in mines. People still use carbide lamps.
1: Well, we also use a carbide lamp also, you know, in the remote country, in remote city, outside, up country. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาธิตเรื่องต่อไปคือแก๊สอะเซทิลีนนะคะแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะคะเราต้องใช้แคลเซียมคาร์บายกับน้ำซึ่งคุณครูอาจจะได้เคยเห็นมาแล้วนะคะพวกรถเข็นขายของตอนดึกตอนค่ำนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้ถ่านที่เรียกถ่านแก๊สนะคะแล้วก็เป็นกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็มีก้านยาวๆขึ้นไปแล้วก็จะจุดไฟด้านบนใช่ไหมคะอันนั้นแหละค่ะคือแคลเซียมคาร์บายแล้วก็ผสมกับน้ำทับยานะคะได้แก๊สอะเซทิลีนผลิตภัณฑ์อีกอันที่จะเกิดขึ้นด้วยก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะ นอกจากเราจะใช้จุดตะเกียงแล้วนะคะเขาก็ยังใช้ในเรื่องใช้แก๊สแอซิทิลีนในการเชื่อมพวกเชื่อมโลหะเพราะอันนี้จะให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิสูงแล้วก็ในพวกในถ้ำหรือว่าในเหมืองนะคะเหมืองถ่านหินเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้ให้ความสว่างใช้แก๊สแอซิทิลีนให้ความสว่างนะคะแก๊สแอซิทิลีนเองในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากสำหรับการผลิตสารเคมีต่างๆสมัยก่อนนี่จะเริ่มจากแอซิทิลีนแล้วก็สังเคราะห์เป็นสารเคมีที่ตัวใหญ่ขึ้นมากมาย

0: So the production of acetylene will proceed, and it involves the addition of the carbide to the bottom of a test tube, and then the addition of water. It immediately produces the acetylene, and you can see the flame coming out of it.
1: It's very nice, huh? ค่ะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายนะคะที่เราใช้กันในต่างจังหวัดนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงหรือว่าที่จะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมคะให้ความสว่างก็ใช้อันนี้ค่ะSo we shall just let it go until acetylene finish?
0: Yes. And then, in order to make sure that calcium hydroxide was produced, we add a couple of drops of phenolphthalein. And you may notice the redness in the test tube, showing that a basic substance was produced. So this is a very simple test for both substances. We burn acetylene and we prove that hydroxide was produced.
2: ครับในการทดลองตอนท้ายเนี่ยก็ได้ติดตามหรือว่าตรวจสอบนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการหยดฟีนอลเฟทาลีนลงไปนะครับ2-3 หยดฟีนอลเฟทาลีนที่หยดลงไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงนะครับสีแดงสีชมพูที่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าสารละลายข้างในมีสมบัติเป็นเบสเป็นด่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดลองที่ทําให้สามารถติดตามทั้งสมบัติของแก๊สอะเซทิลีนได้แล้วก็สามารถตรวจสอบสมบัติของเบสที่เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ด้วยครับ
0: Okay, we are ready to go back to the carrot experiment. As you may see, the carrot lost its orange color. So it takes a few minutes.
1: กลับมาดูการทดลองของเราอันแรกนะคะคือคลอรีนใช่ไหมคะคลอรีนแก๊สแล้วก็ดูการฟอกจางสีของแครอทนะคะนี่ก็ทำให้ดูนะคะเห็นว่าสีหายไปหมดเลยนะคะก็ย้อนกลับไปที่โปสเตอร์จอร์จอธิบายตอนแรกนะคะว่าที่เราเห็นสีส้มเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีพันธะคู่นะคะเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกชันคือเราจะเห็นโครงสร้างใช่ไหมคะพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวไปตลอดโครงสร้างเลยนะคะทีนี้พอเราใส่ให้คำปฏิกิริยากับคลอรีนคลอรีนเนี่ยก็เข้าไปเติมนะคะเติมที่ตรงพันธะคู่ก็ทำให้เกิดการเรียกว่าเบรกใช่ไหมคะทำให้คอนจูเกชันเนี่ยเสียไปสีก็จางหายไปนะคะเราก็จะไม่เห็นสีอย่างเดิมแล้วนะคะคือโครงสร้างนี่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะความจริงๆแล้วสีเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความยาวของพันธะคู่ที่เชื่อมต่อกันอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าสีหายไปเกลี้ยงเลยนะคะ
0: As you may have noticed
1: very clear very clear
0: Yeah, thank you. As you may have noticed, we purposefully left a small piece of carrot outside of the reaction chamber so that people can compare the colors between the one that is inside and the one that is outside.
1: This is also a good point. ค่ะก็อันนี้จงจะเห็นตรงปลายใช่ไหมคะแผ่นแครอทเนี่ยตรงปลายก็ยังคงมีสีส้มอยู่ถ้าเราดูภาพเดิมที่ตั้งการทดลองไว้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนสีส้มปลายที่ยังเหลืออยู่นี่คือส่วนที่ยื่นออกมาจากการที่เรารัดด้วยพลาสติกนะคะก็คือจะไม่โดนคลอรีนนั่นเองอันนี้ก็ดีนะคะเราจะได้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะว่ามีการฟอกจางสีเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสีส้มกลับไปเป็นไม่มีสีเลยหรือสีขาว
0: It's also important to note that the carrot was put on top of the reaction vessel in a place where no

0: liquid reaches it, because otherwise students might think that the discoloration occurred due to the hypochlorite in the solution.
1: ค่ะอีกคำอธิบายอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะอธิบายให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนก็คือว่าการออกแบบการทดลองนี้เราได้ออกแบบที่ไม่ให้แครอทเนี่ยไปโดนกับสารละลายเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีแต่แก๊สเท่านั้นที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยาและในกรณีที่อาจจะมีข้อโต้เถียงว่าการที่ฟอกจางสีไปนั้นเป็นเพราะสารฟอกสีซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าแครอทไม่ได้สัมผัสอะไรกับสารละลายเลยเพราะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เกิดคลอรีนแก๊สเข้ามาทำปฏิกิริยาจริงๆ
2: I really like this reaction because you can illustrate the chlorination reactions to alkenes. That is difficult to find an alkene, and beta-carotene is a nice alkene. So I think it's a very nice reaction, and as you can see, it's not dangerous because of the amount of the reactants that we are using.
1: Yes. Very good. I can see now it's not that danger. But Liu, you know, Liu Qi so afraid of some accident. Because in the direction you just mentioned that we should perform this in the hood, that is the point. Yeah, but now it's so clear. ค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ทางเม็กซิโกนะคะมาทาก็บอกว่าจริงๆแล้วการทดลองนี้นะคะตอนที่เราอ่านกันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเพราะว่าใน direction ของเขาเนี่ยก็ระบุว่าให้ทำในตู้ปฏิบัติการในฮูดนะคะตู้ดูดควันก็เลยบอกเราอย่าทำดีกว่านะคะแต่พอเราดูการทดลองนี้แล้วทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็คุณครูก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอันตรายอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะต้องแนะนำนักเรียนว่าอย่าให้โดนกับกรดหรือว่าโดนกับโอเพ่นใช่ไหมคะที่ทำให้แก๊สคลอรีนได้ออกมานะคะแต่เป็นการทดลองที่น่าสนใจมากเลยนะคะ very interesting มากค่ะ
0: Okay, before we proceed to the next experiment, I would like to comment that you can combine the two experiments that we just did in order to burn acetylene with chlorine. We are not going to do that experiment, but if you do, you can produce chlorine, store it in a syringe, you can produce acetylene, store it in another syringe, and bubble both gases under the water. If you are lucky, you will get the bubbles of the two gases meet inside the water, okay, and they have an explosion. And those are very colorful explosions. And this reaction is what people use for soldering under the water. They can solder metal structures by bubbling acetylene and chlorine simultaneously.
1: ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะสาธิตการทดลองต่อไปนะคะProfessor George บอกว่าเมื่อกี้นี้เราดูแล้วก็คือการสร้างให้เกิดแก๊สอะเซทิลีนแล้วเราก็ทำให้เกิดแก๊สคลอรีนนะคะตอนนี้เราสามารถเอาแก๊สสองอย่างเนี้ยมาผสมกันได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำนะคะเราทำโดยใช้กระบอกฉีดยาเราจำเทคนิคของกระบอกฉีดยาได้ใช่ไหมคะเราก็เก็บแก๊สในกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะเราก็จะมีสองกระบอกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สอะเซทิลีนอีกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สคลอรีนถ้าเราแก๊สคลอรีนและอะเซทิลีนให้ทำปฏิกิริยากันนะคะเราจะทำใต้น้ำนะคะก็คือเอาใส่แก๊สให้มาเจอกันใต้น้ำนะคะเราจะเห็นแสงนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะคะอาจจะสีแสงสวยงามหรือว่าชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาใช้ปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สคลอรีนเนี่ยเพื่อทำงานใต้น้ำในการที่เราจะไปเชื่อมวัสดุอุปกรณ์ในใต้น้ำนะคะI think that you're going to demonstrate for us, right? The combination of these two gases?
0: No, we're not going to do it If you want to see the demonstration, you may access in the internet the website of Professor Bruce Mattson at Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska.
1: ปรากฏว่าไม่ทำให้ดูนะคะให้เราดูเองได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะของ Professor Bruce Mattson นะคะซึ่งอยู่ที่ Brighton University ที่ Nebraska ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเอาไว้ถ้าดิฉันมีเวลานะคะเดี๋ยวทางสมาคมเคมีจะทำแล้วก็อาจจะทำทิ้งไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมเคมีแล้วเราก็เข้าไปที่ทางสมาคมเคมีนะคะก็เป็นการทดลองที่ดีแต่มันอาจจะต้องเตรียมอะไรมากมายวันนี้ก็เลยแสดงไม่ได้แสดงให้ดูนะคะโอเค I thought that we will see from you today that's okay we will visit the website thank you

0: อาจารย์ครับมีข้อสังเกตในเรื่องของการฟอกสีแครอทนะครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องปฏิกิริยาการแทนที่นะครับผมดูในสไลด์นั้นปฏิกิริยาน่าจะเป็นปฏิกิริยาการเติมในพันธะคู่ของพวกอัลคีนใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันพูดว่าเป็นการเติมคลอรีนเข้าไปในโมเลกุลนะคะการเติมอันนี้เป็นปฏิกิริยาการเติมค่ะคลอรีนเข้าไปที่พันธะคู่ทั้ง2อะตอมเลยนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆในหลายๆพันธะได้ด้วยก็จะทําให้การเชื่อมโยงของพันธะเนี่ยแตกออกจะไม่มีการเชื่อมโยงต่อไปถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สีเนี่ยมันหายไปเพราะว่าการดูดกลืนแสงมันก็จะผิดไปจากเดิมขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: มีคำถามอื่นไหมคะ Well I think that's it one of our teacher just asking about the reaction that chlorine react with the carotene and I already explained that it's addition. They thought that we did translate wrongly. Well, it is addition reaction.
2: Very good. Thank you. Okay. Could we have the next slide, please? Or the prior slide, the one that says gas diffusion. After that one, the title of the slide is gas diffusion.
3: No lo encuentran. ¿Es después de esa?
2: Okay, I think it's the next one from that. No, more. Well, you showed it earlier, so you must have it there. Okay, well, if we don't find it, it's okay. We will just talk about it then. Okay, the next experiment will be gas diffusion. And for this experiment, we will notice the diffusion as Professor Supawan showed the very first day. We will notice the diffusion of ammonia gas and chlorine gas. Oh, I'm sorry, it's just the ammonia gas. And we will be putting some indicator drops so that the student may see how the ammonia moves along with the time.
1: สำหรับการทดลองต่อไปนะคะคือเรื่อง gas diffusion ค่ะถึงแม้ว่าสไลด์จะไม่มีตรงนี้นะคะคุณครูจะมีเอกสารนะคะที่แจกไปนะคะดูที่เอกสารที่แจกไปนะคะการทดลองนี้ก็เป็นการเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะเราก็คงจำการทดลองในวันแรกที่สาธิตให้ดูได้นะคะว่าเราทำการทดลองการแพร่ของแก๊สระหว่างแอมโมเนียกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะสำหรับวันนี้ Professor George ที่จะทำทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้แอมโมเนียแก๊สเหมือนกันนะคะแต่จะใช้แอมโมเนียนะคะกับอินดิเคเตอร์เพื่อจะดูการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียนะคะโดยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เดี๋ยวดูที่สาธิตให้ดูนะคะ
4: โอเค this experiment we are going to do with two different indicators with a dropper or a plastic pipette place drops of phenolphthalein in a bottom of the petri dish or a jar capLike this.
1: ค่ะของคุณครูก็ทำตามเลยนะคะ
5: ครับลำดับแรกนะครับก็หยดสารละลายฟีนอลเทอรีนนะครับใส่ลงไปในจานเพาะเชื้อนะครับ
4: We are going the same with bromothymol blue.
5: ครับในจานเพาะเชื้ออีกใบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะเติมหยดสารละลายของ bromothymol blue ลงไปนะครับหยดหลายๆหยดในจานเพาะเชื้อนะครับให้เป็นแนวครับครับ
4: โอเค with a plastic pipette place 2 drops of ammonia in one corner of the dish
5: หลังจากนั้นหยดแอมโมเนียไป1หยดนะครับตรงมุมหนึ่งของจานเพาะเชื้อนะครับและปิดฝาครับ
1: ให้สังเกตการเปลี่ยนสีนะคะแอมโมเนียจากจุดที่เราหยดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการแพร่ของแก๊สออกไปนะคะก็จะเห็นค่อยๆการเปลี่ยนสีค่อยๆเกิดขึ้นแต่ความจริงก็เร็วเหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะ
4: We are going to repeat the experiment because we have a very unfortunate do you see?
2: The experiment is now being repeated.
1: ค่ะ นี่เขาทำซ้ำนะคะ

0: ¿Quieren comentarles algo?
1: เวลาพอหยุดอมเดียเราต้องรีบปิดฝาทันทีอ่ะ

0: When you do this experiment, you may want to discuss with your students what are some common phenomena that we observed due to gas diffusion. For example, the smell of perfumes, the fact that acid rain can be transported from one country to another because SO3 or SO2 diffuse across borders. And you can also discuss why some metals react with a gas that was not produced in that site, etc. So many, many phenomena that are due to the diffusion of gases can be discussed at this point.
1: ค่ะ อันนี้เป็นการทดลองเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราก็เพียงเป็นการสาธิตใช้แอมโมเนียนะคะเราก็จะเห็นว่าการแพร่ของแก๊สจริงๆแล้วจริงๆมันกระจายไปทุกทิศทางอะนะคะแต่ส่วนที่เราจะสังเกตเนี่ยเราเริ่มจากมุมหนึ่งแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็น่าจะนำการทดลองผลที่ได้เนี่ยแล้วก็นำให้เกิดความคิดให้นักเรียนนะคะได้ลองคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ของแก๊สมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะประเด็นที่เราก็เคยดิสคัสมานิดนึงแล้วก็คือในเรื่องของฝนกรดนั่นเองถูกไหมคะฝนกรดที่เกิดขึ้นนะคะการแพร่ไปเนี่ยมันไปได้ไกลอย่างไรไปในทิศทางใดนะคะก็เราก็นำมาดิสคัสมานำมาให้นักเรียนเนี่ยคิดได้มีเหตุการณ์อื่นๆไหมคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ของแก๊สอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็น่าจะนำมาถกเถียงกันนะคะอย่างเช่นประเด็นหนึ่งการแพร่ของแก๊สเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทิศทางลมถูกไหมคะขึ้นอยู่กับทิศทางลมด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมีการรั่วไหลของแก๊สมาแล้วมีลมเข้ามาช่วยพาไปมันก็จะไปทิศทางของลมแต่จริงๆแล้วแก๊สมันจะแพร่ทุกทิศทางแต่ด้วยแรงของลมก็จะพาไปทิศทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: As you could noticeOur experiment went much faster than the one that we can see in the Wahin site. We believe that that's because of the difference in ammonia concentration. If you do it with very concentrated ammonia, it goes very fast. If you do it with dilute ammonia, it goes slower. We think that the best thing is that it goes slow and not so fast.So I think that the Wahin site looks good.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: ค่ะก็ Professor George ก็ชี้ประเด็นที่น่าสังเกตนะคะก็คือของที่เม็กซิโกที่ทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนสีที่รวดเร็วมากเลยอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำไปนะคะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่สำหรับที่ของเราทำนะคะก็โดยเฉพาะของหัวหินนะขึ้นมาก่อนเลยเราก็จะเห็นว่าสีค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถมองตามทันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันว่าถ้าแก๊สน้ำมันเข้มข้นถูกไหมฮะเราใช้แอมโมเนียสารละลายแอมโมเนียที่เข้มข้นแก๊สมันก็จะเยอะใช่ไหมคะแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นก็จะเยอะนั้นแก๊สเยอะเนี่ยมันแพร่ไปกระจายไปเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะนั้นการทดลองที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆเกิดนะคะนักเรียนจะได้สังเกตทันนะคะ
0: We are ready to proceed to the next experiment but we would like to know if there are any questions or comments on the previous one
1: ค่ะตอนนี้ก็โปรเฟสเซอร์ก็เปิดเวลาให้ถามคำถามได้ค่ะเชิญถามคำถามหรือว่าให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือใครมีแนวคิดนะคะเราก็แชร์กันนะคะแชร์ความคิดกันว่าเราจะนำไปสอนนักเรียนอย่างไรดีเชิญเลยค่ะ

0: เอาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้เข็ม IYC นะคะไม่มีอีกแล้ว100ปีทำอยู่ครั้งเดียวWell, I assume that it's very clear and understanding. So no questions so far, no comment either. So I think we can move to the next one.
1: Okay. In the next experiment, we're going to talk about how to remove a cation from a solution, which will demonstrate the charge that a cation has, which is a positive charge. As you can see on the slide, the ionic bonding occurs when an atom donates electrons, becoming a positive ion or cation, and another one absorbs them or takes them, becoming a negative ion or anion, like the case of sodium and chlorine shown on the slide.
2: ครับในการทดลองหรือว่าในคำอธิบายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเกิดคาไทออนและแอนไอออนนะครับในการเกิดพันธะอิออนิกหรือว่าการเกิดเป็นประจุของอะตอมของธาตุเนี่ยสามารถแสดงอธิบายได้โดยว่าถ้าธาตุนั้นเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปนะครับธาตุนั้นก็จะมีสมบัติเป็นบวกหรือว่าเป็นคาไทออนมีประจุเป็นบวกนะครับในกรณีอีกธาตุชนิดนึงถ้าเกิดว่ารับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นประจุลบนะครับเราเรียกว่าเป็นแอนไอออนนะครับตัวอย่างที่แสดงเป็นโซเดียมกับคอไลนะครับโซเดียมไอออนเป็นแคไทออนแล้วก็คอไลเป็นไอออนลบครับ
1: In order to show the charge on a cation we will use a polymer called sodium polyacrylate which is also called a super absorbing polymerthat is commonly found in baby diapers or in personal feminine hygiene products.
2: ในลำดับต่อไปนะครับเขาก็อธิบายถึงเรื่องของการติดตามนะครับสมบัติของแคไทออนในที่นี้ก็ใช้โซเดียมโพลีอะคริลเลตนะครับตรงโซเดียมโพลีโซเดียมโพลีอะคริลเลตนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอบซอร์ชันนะครับก็คือเป็นในลักษณะที่โพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับได้ดีซึ่งพบในผ้าอ้อมเด็กนะครับ
1: A super absorbing polymer can absorb many fold times its weight of water. As you can see on the left hand side, there is the dry polymerAnd on the right hand side, it is a hydrated polymer.
2: ครับเจ้าตัว super absorbent absorption เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะสามารถดูดน้ำได้ดีนะครับจากภาพที่แสดงเนี่ยจะพบว่าทางด้านซ้ายมือนะครับเป็น dry powder ก็คือเป็นผงสีขาวนะครับในลักษณะที่แห้งแต่เมื่อดูดน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการพองตัวขึ้นมาในรูปด้านขวามือครับ
1: As you can see in the center photograph, on the left-hand side, it is the dry polymer. And you can see that many of the groups inside the polymer are carboxylate groups. They're sodium salts. And when it gets hydrated, it stretches, it expands, and it gives...the structure shown on the right hand side
0: ค่ะก็อธิบายว่าดูจากโครงสร้างโมเลกุลนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหมู่คาร์บอกซิลิกนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมนะคะเวลาเราเป็นอยู่ในรูปของผงใช่มั้ยคะโครงสร้างของมันก็จะบิดไปบิดมาแต่เมื่อเราใส่เติมน้ำไปนะคะก็จะเกิดการดูดน้ำซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างของโมเลกุลนี่จะยืดออกเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือแสดงให้เห็นเรื่องการขยายตัวขึ้นมานะคะผงโซเดียมโพลีอะคริลเลตเนี่ยนะคะก็เป็นวัสดุที่เราใช้อยู่ในแพมเพิร์สนั่นเอง นะคะในแพมเพิร์สหรือว่าผ้าอนามัยนะคะพวกนี้ก็คือใช้ดูดซับน้ำซึ่งจะดูดซับน้ำได้เนี่ยอาจจะเป็นถึงพันเท่าเลยนะคะถ้าโครงสร้างที่ดีๆนะคะ
1: In this experiment we will be using sodium polyacrylate as an ion exchanger as you can see at the bottom of the slide sodium polyacrylate has carboxylate groupsAnd they are capable of exchanging cations. So we're going to do actually a cation exchange using a superabsorbing polymer.
2: ครับเจ้าโซเดียมโพลีอะคริลเลตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นไอออนเอ็กซ์เชนจ์ได้ดีนะครับจากโครงสร้างจากที่กล่าวไปแล้วว่ามีกรุ๊ปของคาร์บอกซิเลตอยู่หลายกรุ๊ปซึ่งตรงนี้เราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกรุ๊ปของแคไทออนขึ้นมาได้ครับ
1: We know that compounds derived from transition metals tend to be colored. On the slide, you can see a chromium compound, a copper compound, nickel, cobalt, two different states, oxidation states of chromium, and so forth. But we also know that ions having a noble gas configuration, which is 18 plus 2 electrons,do not have energy transitions in the visible spectrum, and so their compounds are white or transparent, like zinc 2+, bismuth 3+, and the metals of the groups 1 and 2.
2: ครับในสไลด์นี้ก็แสดงธาตุทรานซิชันนะครับก็คือสารประกอบของธาตุทรานซิชันเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดสีได้หลายสีนะครับตัวอย่างเช่นโครเมียมนะครับก็จะฟอร์มออกซิเดชันสเตทนึงก็ได้สีแดงหรือว่าอีกฟอร์มนึงหรือว่าอีกสารประกอบประเภทนึงก็ได้สีเหลืองนะครับคอปเปอร์นิกเกิลโคบอลต์ก็ให้สีที่แตกต่างกันครับ
1: Before we proceed to the next slide I would like to make a correction I was interpreting the chromium to be in two different oxidation states, but as it turned out, the ones that were showing, both of them are in the same oxidation state. It's just that one is dichromate and the other one is chromate.
2: ครับ ขอแก้ไขนะครับ จากภาพสไลด์นี้นะครับโครเมียมเนี่ยก็ที่เห็นเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีออกซิเดชันสเตทที่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นโครเมตอีกตัวหนึ่งจะเป็นไดโครเมตครับ
1: As we can see on the right hand side of the slide if we have no ligand field or in other words if we do not have any ligand close to the central metal ionthen the d orbitals are degenerate which means that they have the same energy so we can see the 5 orbitals having the same energy but as soon as a ligand approaches there is a ligand field that is produced and as a result there is a separation of the 2 tg orbitals and the 3 the name of those the ones at the bottom are the TGs and the ones at the top are the EGs but anyway let's not discuss quantum mechanics right now let's just say that the orbitals are split and the ligand field splitting gives us a result an energy absorption

0: ครับในสไลด์นี้นะครับ professor ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของสารประกอบที่เป็นธาตุ transition กลุ่ม D นะครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าธาตุ transition เนี่ยนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbitals หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbitals หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้ระดับพลังงานนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะสปริตหรือว่าเปลี่ยนเป็นด้านบนข้างบน2วงนะครับข้างล่างอีก3วงตรงนี้อิทธิพลของการเปลี่ยนลิแกนตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับพลังงานของชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือว่าการเห็นสีที่แตกต่างกันในสารประกอบกรุ๊ป D ครับ
1: โอเค just to proceed to the next to the experiment, I would just like to point out that on the left hand side of your slide you have an octahedral complex chromium, and you can see the orbitals, their forms, and why it is three of them with the same energy and two of them with different energy.
0: ครับในการทดลอง professor ก็จะแสดงถึงสารประกอบของโครเมียมนะครับซึ่งจากรูปข้างบนเนี่ยแสดงการจับกันของสารประกอบโครเมียมในรูปแบบของออคเทฮีดอลนะครับแล้วก็จะทำให้ได้ออร์บิทัลหรือว่าห้องของอิเล็กตรอนเนี่ยข้างบน2ห้องและข้างล่าง3ห้องนะครับ2ชุดนี้ก็จะต่างกันครับ
1: Okay, the DD transitions will be observed in the visible. So when an ionic compound dissolves in waterThe ions are separated and are surrounded by water molecules. The sodium polyacrylate will trap positively charged ions and will allow to pass those that are negatively charged.
0: ครับในกรณีของการเกิด DD transition นะครับก็ในการทดลองก็จะติดตามกรณีของไอออนสารประกอบไอออนิกหรือไอออนเนี่ยนะครับรวมตัวกับน้ำแล้วก็น้ำก็จะเข้าไปแทรกตัวในโมเลกุลของสารนะครับในการทดลองนี้ก็จะใช้ซูเปอร์ซอฟต์แบนด์โซเดียมโพลีอะคริลเลตเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะครับมาติดตามด้วยครับ
1: So we're ready to do the experiment, and as you can see on the far right hand side at the bottom, the cation that we will pass through the superabsorbing polymer will be removed. So when adding a colorful solution of an ionic compound to the polyacrylate gel, if the color stays in the gel, that means that the cation is the ion that gives the color. If the color goes to the filtrate or the liquid, this means that the ion that gives the color is the anion.
0: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะเอาแคทไอออนนะครับสารละลายที่เป็นแคทไอออนที่มีสีเนี่ยนะครับมาทำปฏิกิริยากับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นะครับแล้วก็ทำการกรองนะครับในการทดลองนี้เราก็จะติดตามสีว่าสีจะลงมาข้างล่างหรือว่าสีจะติดอยู่กับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นของข้างล่างหรือสารละลายที่ได้เนี่ยก็จะสื่อหรือว่าสัมพันธ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของแคทไอออนที่อยู่ในสารละลายแล้วก็เข้าไปอยู่ในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ด้วยครับจะมีเกิดการแลกเปลี่ยนแคทไอออนระหว่างสารละลายกับตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ครับ
2: Now let's proceed. We will obtain the sodium polyacrylate from the inside of a diaper. Then you open a diaper and remove the material that is inside.
3: เอาค่ะเริ่มการทดลองนะคะก็เอาแพมเพิร์สของเด็กนะคะผ้าอนามัยเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแกะออกข้างในนะคะมันจะมีชั้นมันจะมีรองเป็นชั้นนะคะเราฉีกเอาด้านในเลยนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆๆนะคะให้แกะตรงนั้นออกมา
2: You rub that material against a strainer to obtain the polymer and normally the polymer comes with some cellulose fiber from the material of the diaper, then you have to pass through the strainer many times so you can have as pure as possible the polymer.
3: ในผ้าอนามัยเด็กเนี่ยมันก็จะมีพวกใยเข้ามาเพื่อให้ความนุ่มนะคะแต่เราไม่ต้องการใยเราต้องการแต่ตัวsuper absorbent ตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็มาขัดถูๆเพื่อให้ร่อนมันออกมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผงๆเป็นเล็กๆสีขาว
2: Now when you have the powder of the polymer you put only 0.6 grams and add 100 milliliters of water and you allow it to hydrate it takes a few minutes that the polymer absorbsall the water it can
0: ครับในการทดลองนะครับจะใช้ผงขาวๆที่กรองได้หรือว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนเนี่ยประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ100มิลลิลิตรครับ แช่ไปให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดการไฮเดรตอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกรองครับอันทดลองต่อไปครับ
2: Then we put 5 milliliters of the polymer already that we already have hydrated, and we put 5 milliliters in 4 different beakers, because we will add different salts of transition metals. We will start with iron chloride.
3: What is the first one?
2: One is iron chloride. It's a yellow color. We will have, when we finish, we will have a slide with all the formulas. Then you stir.
0: ครับในหลอดแรกนะครับเขาก็ได้เติมไอรอนคลอไรด์นะครับแล้วก็คนนะครับในบิ๊กเกอร์ที่เห็นอยู่ตอนต้นเนี่ยก็เป็นบิ๊กเกอร์ที่มีเจ้าโพลิเมอร์กับน้ำที่ได้เตรียมไว้ในตอนแรกนะครับแบ่งออกเป็น4หลอด4บิ๊กเกอร์เล็กๆนะครับหลังจากนั้นแต่ละบิ๊กเกอร์ก็จะติดตามโดยการเติมสารละลายของท่าทรานซิชันในรูปแบบของไอออนต่างๆนะครับ4ตัวครับ
2: Now we will proceed with potassium permanganate that it's pinkAnd again, we stir. Okay. Next, it's gonna be chromium. Potassium dichromate. It's also yellow. And the last one would be copper chloride, which is blue.
0: ครับใน4บิ๊กเกอร์ที่ทำการทดลองหรือ4ไอออนที่ทำการติดตามเนี่ยบิ๊กเกอร์แรกนะครับก็จะเป็นไอรอนคลอไรด์นะครับได้สารเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์ที่2ก็เป็นการเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือด่างทับทิมนะครับจะเห็นว่าสารละลายออกเป็นลักษณะสีชมพูนะครับบิ๊กเกอร์ที่3ก็เป็นโพแทสเซียมไดโครเมตครับก็จะได้สารละลายออกมาเป็นลักษณะสีเหลืองแล้วก็บิ๊กเกอร์สุดท้ายเป็นคอปเปอร์คลอไรด์นะครับออกเป็นสีฟ้าๆครับ
2: Now we will filter the contents of all the beakers and we will discuss the results in a minute.

0: Now we will wash the solid in the funnel, so we can see what happened with the color. If the color stays in the polymer, it means that the cation is the one with the transition metal.
1: ครับลำดับต่อไปเราก็จะติดตามสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้นะครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้เนี่ยยังมีสีของต่างๆที่ได้กล่าวถึงในตอนแรกอยู่เนี่ยนะครับก็แปลว่าไอ้เจ้าแคทไอออนหรือธาตุทรานซิชันที่เรามีไอออนต่างๆเนี่ยมันก็ยังจับอยู่ที่ตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นั้นนะครับ

0: ครับจากไอเดียตอนต้นอย่างที่เราได้กล่าวถึงในตอนแรกนะครับว่าไอ้เจ้าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เส้นของโพลิเมอร์ก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็มีน้ำล้อมรอบอยู่จำนวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าแคไรออนที่เป็นคาร์บอกซิเลตเนี่ยก็ละลายอยู่ข้างในนั้นด้วยหรือว่าโซเดียมที่เป็นอยู่นั้นก็ดูดซับน้ำเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อการดูดซับน้ำในครั้งแรกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสีขาวหรือว่าออกเป็นสีใสแต่ว่าเมื่อทำการทดลองนี้เนี่ยเรามีธาตุทรานซิชันที่มีเลขออกซิเดชันและมีสีของธาตุของสารประกอบแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะติดตามว่าสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยเปลี่ยนไหมถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าเจ้าแคไรออนที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปจับกับโพลิเมอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับแล้วก็สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่างไปจากเดิมก็จะเป็นการเปรียบเทียบอีกรอบอีกครั้งนึงครับ
1: As you may have noticedOnce they rinsed the polymer, then they removed the filter paper together with the polymer, and then they are depositing it on a watch glass so that you can see each one of them and compare.
0: ครับเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำสารโพลิเมอร์ที่มีการดูดซับหรือมีการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับออกมาจากกระดาษกรองแล้วก็ถ่ายลงในกระจกนาฬิกานะครับตรงนี้เราก็จะดูสีของโพลิเมอร์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วครับ
2: As you can see, the chromium, I already made a mess. The color is in the water, and the polymer is very, really clear. Can you...
0: ครับในกรณีของโครเมียมเนี่ยจะเห็นว่าตะกอนกับสารละลายเนี่ยค่อนข้างจะสีแตกต่างกันครับ
2: Polymer is blue.And the water is clear. The iron stays in the gel, and the permanganate is not in the polymer, because the polymer is really clear.
0: ครับจากตัวอย่างที่เขายกให้ดูนี้นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเหล็กคอไลน์นะครับทำ

0: ให้โพลิเมอร์เนี่ยมีออกเป็นสีเหลืองๆนะครับก็แสดงว่าเจ้าเหล็กคอไลน์หรือ Fe2 บวกหรือไอออนบวกที่มีอยู่เนี่ยก็ไปจับกับโพลิเมอร์นะครับแต่กรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตเนี่ยจะพบว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นไม่มีสีหรือสีใสนะครับก็คือแปลว่าเจ้าเปอร์แมงกานีตไม่ได้จับอยู่กับตัวโพลิเมอร์แต่ว่าหล่นลงมาเป็นสารละลายนะครับ
1: ครับ
2: As you can see, in the first case, in the permanganate case, the transition metal is in the anion. As a result, the anion is not retained by the polymer, so it goes through. In the second case, the transition metal is in the cation, so as a result, the superabsorbing polymer retains it. In the third case,that we have the potassium dichromate, the chromium, which is a transition metal, is in the anion. So as a result, it goes through. And in the fourth one, we have the copper 2 plus, which is the transition metal, and that is in the cation. So with this simple experiment, you can show the students which one is retained, and then they can infer which onecontains the transition metal and what charge does it have
0: ครับในสไลด์นี้ก็สรุปนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของสารประกอบถ้า transition แต่ละตัวนะครับอย่างเช่นกรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตก็จะประกอบไปด้วยโพแทสเซียมเป็นบวก1แล้วก็แมงกานีสนะครับตรงนี้ซึ่งตัวแมงกานีตก็คือถ้า transition manganese มีประจุเป็นประจุลบเหล็กคอไลน์นะครับจะแตกตัวเป็นเหล็ก3บวกและคอไลน์ลบนะครับ3ตัวซึ่งถ้า transition เหล็กตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประจุบวกนะครับโครเมียมก็เป็นโครเมตซึ่งโครเมียมเองก็อยู่ในส่วนของประจุลบคอปเปอร์เป็นคอปเปอร์2บวกนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตัวที่จับอยู่กับโพลิเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเหล็ก3บวกกับเปอร์นะครับกรณีของถ้า transition นั้นถ้าไปเป็นประจุลบนะครับก็จะหลุดลงมาไม่เกาะติดในโพลิเมอร์ครับสไลด์ภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงว่าเจ้าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะครับซึ่งเป็นสีม่วงเนี่ยจะพบว่ามันก็ไหลลงมาอยู่ข้างล่างในสารละลายนะครับซึ่งไม่เกาะติดบนโพลิเมอร์กรณีของเหล็กนะครับก็จะพบว่าเกาะติดอยู่บนโพลิเมอร์และได้เป็นสีออกเหลืองๆนะครับแล้วก็กรณีของโครเมตก็อีกเช่นกันครับไม่เกาะติดโพลิเมอร์แต่สารละลายเป็นสีเหลืองสุดท้ายคอปเปอร์ก็จะเกาะอยู่บนโพลิเมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยคุณครูก็อาจจะสามารถนำไปให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักว่าเลข oxidation state ของสารเป็นยังไงแล้วก็ถ้า transition นั้นเป็นประจุบวกหรือประจุลบแล้วมันมีสมบัติในการดูดซับบนโพลิเมอร์ได้หรือไม่ได้ในกรณีที่ถ้า transition นั้นเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับ
2: Before we proceed to the questions and comments I would like to say thatThis is a very simple experiment, uses very simple and cheap materials. It's just a warning that I would like to give. When you use chromate or dichromate, you should only use it for demonstrations and you should be wearing gloves because the chromate and the dichromate are suspected carcinogens. And it is due to the geometry of the chromate.Which is an octahedral, a tetrahedral, just like the sulfate ions, and it can go across the cell's membrane. So we strongly suggest that if you decide to use chromate or dichromate, you had better use gloves or do it only as a demonstration.
0: ครับ professor ก็ได้แนะนำว่าในการทดลองนี้นะครับเป็นการทดลองที่ทำได้ง่ายแล้วก็สารที่ใช้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่มีข้อควรระวังก็คือว่าในการทดลองเนี้ยคุณครูควรจะทำให้เด็กดูนะครับไม่ควรจะให้เด็กทำเองนะครับแล้วข้อควรระวังก็คือเจ้าโครเมตหรือไดโครเมตที่ใช้เนี้ยนะครับใช้ในการ demonstrate เท่านั้นแล้วก็ควรจะใช้ใส่ถุงมือในระหว่างทำการทดลองนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นสารก่อมะเร็งนะครับแล้วก็โครงสร้างของสารมีรูปร่างเป็น tetrahedral ซึ่งสามารถซึมผ่าน cell membrane เข้าสู่ร่างกายได้ครับ
2: as you can see, the filtrates can be reused. So this experiment is also good from the standpoint of recycling. So once you have performed the filtration, you can reuse it and reuse it.
0: ครับฟิลเทรตหรือสารละลายที่ได้จากการกรองเมื่อตอนต้นนะครับสามารถเก็บไว้แล้วก็นำไปทำการทดลองใหม่ได้นะครับก็คือเป็นการทดลองที่สามารถ reuse ได้นะครับ
2: Okay, we have one last demonstration and it is going to be a bonus for you. It's going to be a gift for you people of Thailand.This was developed brand new by Lupita and Martha this week. And the experiment consists on the preparation of the colors of the Thailand flag. Okay, the Thai flag will be, the colors will be produced by using a simple natural product which is called the hibiscus flower. As you can see on the top of the screen,The hibiscus flower is a red flower that grows all the world. We have found it in different countries with different names, either hibiscus or Jamaica or Carcadee, or it acquires different names according to the country, but it is the same called hibiscus flower. I don't know, Supa, if you have ever seen it.
1: Yes, we also have a lot. We also produce drinking, you know, from these flowers also.
2: Exactly. So what Martha and Lupita are going to show is how you can use it as a natural indicator and according to the acid base properties of the solution, you can produce the different colors. So they will proceed to show you how to make these colors.
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่เขาคิดทำพิเศษขึ้นมาให้กับวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาวางเป็นธงไทยกับธงเม็กซิกันนะคะก็คือจะผลิตสีออกมาตามสีธงชาตินะคะอันนี้ที่เขาใช้ก็คือใช้ดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะเราก็หาซื้อได้ด้วยนะคะหรือว่าไปเก็บผลมาก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะใช้ดอกกระเจี๊ยบสีจากดอกกระเจี๊ยบนี่มาเป็นอินดิเคเตอร์นะคะก็เขาทำให้ดูว่าสีซึ่งขึ้นอยู่กับ pH ต่างๆนะคะ This is very nice. Thank you.
2: It is nice indeed. I love it. And if you could notice, they have a solution prepared. Can you show it, please? The solution of the Carcadee. And that from that you take for each one of the small beakers. So you just add it.To the first, to the second, to the third, and then they go changing colors by themselves. So it is a beautiful one. If you would like the recipe, I'm sure that Martha and Lupita would love to send it to you.
1: ค่ะก็อันนี้ก็เขาแสดงให้ดูว่าน้ำต้มกระเจี๊ยบออกมาเนี่ยสีเป็นอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะออกสีแดงๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์เล็กๆที่เขาวางเรียงตามสีของธงชาตินะคะแล้วก็เขาก็จะมีเรียกว่าสัดส่วนหรือว่า pH อะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เปลี่ยนสีเขายินดีที่จะให้สูตรหรือให้บอกว่าทำอย่างไรนะฮะในแต่ละสีที่เปลี่ยนไปก็จะยินดีส่งมาให้ Well thank you very much of course I think teachers would like to have those recipes and also we would prefer to have all the presentation slides that we don't have it yetSo it would be nice, very kind of you, if you can send to us also. We will distribute to the teachers.
3: We will be very happy to send you all the material you want.
1: ค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะมีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเราก็จะจบรายการตรงนี้นะคะมีคำถามเชิญเลยค่ะ
4: อาจารย์คะอยากสอบถามเรื่องย้อนไปเรื่องของแอมโมเนียนะคะถ้าแอมโมเนียในห้องปฏิบัติการเราไม่มีเนี่ยเราใช้จากที่ในห้องพยาบาลได้ไหมคะ
1: Well the question is if the teachers could not have ammonia available in the school, but can they just take it from the infirmary instead? Is that the same kind of ammonia?
2: Oh, sure. Yes. Actually, as you know, ammonia is used for people that faint to wake them up. So it should work very well.
1: นะคะนะคะก็เพียงแต่ว่าเราต้องดูที่ฉลากไหมคะว่าความเข้มข้นเท่าไหร่เผื่อเราจะมาเตรียมอะไรเราจะได้รู้ว่าปริมาณอะไรขนาดไหนนะคะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะ
5: จันครับขออนุญาตถามเรื่องไอออนเอ็กซ์เชนนะครับถ้าเราต้องการจะจับไอออนที่เป็นไอออนลบคือที่มีอยู่ตอนนี้เราจับไอออนบวกไว้ที่กระดาษกรองถ้าอยากจับไอออนลบมีสารตัวไหนที่จะใช้ได้มั่งครับ
6: excuse me Josh we also have one question from the previous one we did some experiment from cation exchange and we used the polymer to absorb the cation is it possible or do they have other polymers or anything to absorb theanion from the complex?
2: Well, yes, there are some polymers that can absorb anions, but they are not as common. For example, I do electrochemistry, so we are very used to using membranes for preventing or for allowing the exchange of cations or anions.But they tend to be very rare and rather expensive. So the answer is yes, but I don't know of any common material that could be used for the exchange of anions.
1: Well, how about chitosan? I think what we had in the research, we do form it into ammonium ion. It can be ammonium ion iodide, you know?So maybe we can try with that, but of course
2: that's a great idea. That's a great idea because chitosan is very easily found. As you know, it comes in the shells of many seafood. So I think that's a good idea. We should test that. Thank you, Supa.
1: Yes, but you need to convert into ammonium ion. Has more step to do but that's what I can think of now ค่ะก็แนะนำไปว่าเราใช้ไคโตซานได้เราได้ยินใช่ไหมคะไคตินไคโตซานเราก็ได้จากเปลือกหอยเปลือกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนในการแยกมาเขามีขายนะคะมีขายแต่ว่าในฟอร์มของที่เป็นตามธรรมชาติมันจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มของประจุบวกโดยตรงนะคะเราจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างนะคะก็เข้าใจว่ามีขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผลิตที่ส่งออกด้วยนะคะอาจจะเอานั้นมาลองดูก็ได้อาจจะแพงกว่าที่เราไปซื้อผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กมาทำในกรณีของเป็นแคทไอออนนะคะแต่ทำได้ค่ะ
2: It gives me great joy and honor to speak today before you in order to concludethis successful event. We are very thankful to the TOT Distance Foundation, Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, Chula Longkorn University, and in particular to Dr. Supawan Tantayanan for her strong support and friendship through which this event was made possible.I appreciate very much all the work done by our teachers here in the Department of Chemical Engineering and Sciences at the Ibero-American University in Mexico City, Marta Ibargengoitia and Lupita Castañeda, and to our Informatics and Communications Department through Salvador Segovia, who is behind the doors doing all the work. A few months ago,I was sitting in a restaurant in Kuwait City with Professor Tantayanan, and then she suggested that we initiated this venture together. I got very enthusiastic after this invitation, but I couldn't do this alone.

0: So I came back to my university and I asked these two very enthusiastic people that are next to me, and they said, yes, let's go and do it. So really, thank you very much to both of you. And we certainly hope that through this joint effort, we have contributed a grain of sand to accompany the long walk in the direction of a better, more meaningful, and environmentally responsible science education. Thank you very much, and God bless you.
1: ครับ Professor George ก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับบริษัท TOT นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ Professor George ได้พบอาจารย์สุภวรรณแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดการอบรมในลักษณะนี้ขึ้นนะครับแล้วก็Professor George ก็ได้กลับไปที่มหาลัยแล้วก็ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ความพยายามจากในหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน Information หรือหน่วยงานที่ทำให้เกิด Teleconference ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เกิดการประชุมอบรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับProfessor George คิดว่าการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นผลพวงแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็นำไปใช้ถ่ายทอดได้ในอนาคตอย่างดีครับ
2: นะคะถ้าทั้งหมดนี้นะคะอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้เตรียมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นคือต้องเข้าใจการทดลองก่อนแล้วก็หาอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งก็หลังจากที่เราทำกันเราถึงได้รู้ว่าถ้าปล่อยให้คุณครูทำเองอาจจะยากลำบากมากทีเดียวเพราะต้องไปหาจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็เตรียมการทดลองแล้วก็ทดสอบดูก่อนนะคะค่ะสุดท้ายดิฉันก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้คุณครูได้มีอุปกรณ์ได้ทดลองกันนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะขอบคุณค่ะค่ะวาระต่อไปนะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชานะคะรองประธานมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะกล่าวปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะในนามของมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะดิฉันก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้การอบรม5ตอนนะคะเรื่องการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะทั้งทางมหาวิทยาลัย Ibero-Americana University ที่เม็กซิโกนะคะสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์นะคะซึ่งท่านมีพลังทั้งพลังกายพลังใจนะคะที่ทุ่มเททำงานทุกอย่างนะคะเพื่อที่สนับสนุนนะคะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีนะคะในประเทศไทยแล้วก็ดิฉันขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่ในการถ่ายทอดนะคะการทางไกลนะคะจากประเทศเม็กซิโกมาถึงประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่หัวหินนะคะที่ทำการเผยแพร่การถ่ายทอดนี้ขอบคุณท่านอาจารย์วิทยาศาสตร์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับการอบรมนะคะหวังว่าท่านคงได้ใช้ประโยชน์และนำไปถ่ายทอดนะคะให้กับเพื่อนครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สุภกรอาจารย์ดร.ปาริชาตินะคะแล้วก็ท่านนิสิตปริญญาเอกนะคะที่มาช่วยในการทำการทดลองขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะดิฉันตรีดาวไพวงศ์นะคะรายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการที่รวบรวมเครือข่ายของครูทุกแขนงนะคะเข้ามาแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของ O-NET คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมเราจึงต้องสอบ O-NET วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าแนวทางทิศทางของข้อสอบแล้วก็ปัญหาของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านยังอยู่กับเราค่ะผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันพฤกษ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคุณครูจาก3ระดับชั้นเรียนท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลีกาญจนชาตรีค่ะเป็นผู้แทนผู้สอนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะอาจารย์ทัศนาโพเงินค่ะอาจารย์เป็นผู้แทนคุณครูนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประกายแก้วเงินกรค่ะเป็นผู้แทนคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ทัศนาดูมีคำถามอะไรคะ
3: หลังจากที่วัดเด็กไปแล้วเนี่ยนะคะโอเน็ตสิ้นสุดแล้วเนี่ยได้มีการนำไปข้อสอบเนี่ยไปทรายเอาดูไหมคะว่าปีนี้เด็กได้คะแนนสูงนะข้อสอบเราง่ายไหมปีนี้เด็กได้คะแนนต่ำข้อสอบเรายากไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะที่ตัวข้อสอบหรือเป็นเพราะเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำถามดีมาก
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สทศเป็นสถาบันทางวิชาการวิชาชีพเพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์ไม่ทำไม่ได้เลยถ้าไม่ทำต้องไม่เป็นสถาบันวิชาการเรามีมาตรฐานการพัฒนาข้อสอบผิดผลิตและพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จเรามีการที่เราเรียกว่าหาคุณภาพของข้อสอบที่เราเรียกว่า item analysis ก็คือหาค่าความยากกับหาค่าอำนาจจำแนกแล้วเราก็หาอะไรฮะ content validity อะไรต้องหาหมดแล้วครับทั้งทุกสถิติทีนี้ try out นี่คงไม่ได้นะครับเพราะเป็นข้อสอบระดับชาติแต่เราไม่ได้ try out เราใช้ผลการสอบทั้งหมดเลยเอามาวิเคราะห์นะครับแต่นี่ง่ายครับเอาวิเคราะห์แล้วก็เขียนรายงาน
3: ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนักเรียนชั้นม.3ที่สอบ O-NET เนี่ยผลการสอบ O-NET ของนักเรียนเนี่ยก็จะนำไปพิจารณาในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อม.4 ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากถามว่าไอ้แนวทางการออกข้อสอบเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ตอบสนองวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่ออ
1: าจารย์ต้องแยกส่วนแล้วครับคือข้อสอบเนี่ยมันมีเวลาจะออกข้อสอบเนี่ยหลักวิชาคือต้องขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อสอบ O-NET ม.6 เนี่ยวัตถุประสงค์คือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ถ้าเป็นม.3 นะฮะถ้าเป็นม.6 ก็คือต้องช่วงชั้นที่4วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกเพราะการคัดเลือกถ้าคัดเลือกต้องออกอีกแบบนึงข้อสอบคัดเลือกต้องเป็นข้อสอบที่ยาก
3: แต่ว่าเขาเอาผลคะแนนของ O-NET เนี่ยเข้าไปมีส่วน
1: ใช่ทีนี้การใช้ผลของ O-NET เนี่ยไปใช้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาแต่การสอบคัดเลือกเข้
3: า
1: สมมุติว่าเด็กมเข้าม
3: .4
1: ก็เป็นข้อสอบคัดเลือกของเรียนสมมตินะฮะหรือของเขตก็แล้วแต่ได้เสียกันแค่วันเดียวแต่ประวัติผลงานเขาอะที่เขาเรียนมาต้อง3ปีอะม .1 ม .2 ม .3 อะทำไมไม่เอามาเวลาเราไปทำงานที่ไหนอะทำไมเขาขอทรานสคริปต์เราอะวุฒิใช่ไหมนั่นคือดูเอาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามบอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้ O-NET ม .3 จะไปใช้ในการคัดเลือกเข้าม .4 คำถามอาจารย์ไอบอกว่า O-NET จะยากขึ้นไหมหรือจะง่ายขึ้นไหมผมตอบว่าไม่เกี่ยวเพราะโอนเน็ตก็คือโอนเน็ตมันคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช่ไหมฮ
3: ะ
1: ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่4ส่วนการนำผลไปใช้ นั่นคือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง
2: จากที่ฟังที่อาจารย์ได้พูดตอนนี้คือจึงเข้าใจว่าในการสอบโอเน็ตนี้ก็คือเป็นการเหมือนเปรียบเสมือนกับเป็นการประเมินความรู้เพราะว่าในของคุณครูป.6นะคะคือประเมินความรู้ก็คือป.4 ป.5 และป.6เพื่อเข้าใจรายละเอียดตรงนี้นะคะอยากทราบว่าทางสทศ.นี้มีเทคนิคในการสร้างข้อสอบที่ดีให้เด็กอยากคิดอยากทำลงมือตามที่มีความสุขอ่ะในการทำข้อสอบอ่ะค่ะ
1: รู้สึกว่าจะให้ความสำคัญสทศ.มากเกินไปสิ่งที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประเมินในชั้นเรียนครับกรุงหลวงไม่ได้สร้างวันเดียวผมมาเป็นผอ.สทศ.นะผมบอกให้อย่าให้สทศ.เป็นพระเอกนะครับพระเอกต้องเป็นครูในชั้นเรียนเพราะนั้นเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเจตคติหรือจะมีทักษะเนี่ยในเรื่องของความคิดเรื่องอะไรตามไม่ใช่โอเน็ตครับต้องเป็นครูที่สอนยกตัวอย่างเช่นป.6ต้องไปสอนป.4 ป.5 ป.6 โอเน็ตก็คือจะมาประเมินรวบยอดว่าผลผลิตของครูเนี่ยมันคืออะไรอยู่ในระดับใดแต่ถ้าไปบอกว่าให้โอเน็ตเป็นตัวตั้งเพื่อจะให้เด็กเป็นตัวตามอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโอเน็ตโอเน็ตเป็นไม่ใช่ตัวตั้งนะฮะโอเน็ตเป็นตัวตามตัวตามคือถ้าผลออกมายังไงมันเป็นสะท้อนว่าผลการจัดการศึกษาในป.4 ป.5 ป.6 มันได้อย่างเงี้ยวัตถุประสงค์การออกข้อสอบโอเน็ตคือเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2กรณีป.6 ก็ต้องเอาอะไรฮะเอาหลักสูตรมากลางเอามาตรฐานเอาตัวชี้วัดเอาสาระการรู้เอามาเป็นตัวตามแล้วก็มาออกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือเราที่ผมเรียนเมื่อกี้เองครับคือเราต้องเน้นเรื่องคือความจำเนี่ยต้องไปอยู่ในชั้นเรียนละ ความเข้าใจก็ต้องอยู่ในชั้นเรียนนำไปใช้ก็ควรอยู่ในชั้นเรียนเพราะอะไรเพราะว่าข้อสอบเราต้องการวัดความรู้รวบยอดแล้วต้องการที่อยากจะให้เด็กเนี่ยเราเริ่มมีคิดเป็นทำเป็นเพราะเป้าหมายคือคิดทำเป็นไม่งั้นเราแข่งขันกันที่อื่นไม่ได้หรอกแล้วก็วิธีการก็คืออยากจะฝากว่าพระเอกคือครูบาอาจารย
0: ์
1: ผู้บริหารแต่ว่าสทศ.เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนว่าผลผลิตของท่านเป็นอย่างนี้นะสทศ.เป็นฝ่ายส่งสัญญาณโอ้ยท่านสอนดีมากเลยนะโรงเรียนนี้อะไรต่างๆถ้าเราสร้างให้เด็กรู้ว่าเขาได้อะไร
0: จากการสอบนี
1: ้นั่นแหละครับโดยเฉพาะนะครับโอเน็ตม.3เรื่องการแนวศึกษาต่อเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมยังขาดโอเน็ตม.6ผมคิดว่านี่ผมยกตัวอย่างเลยเวลาผมพูดไหนผมยกตัวอย่างลูกสาวผมเลยตอนสมัยนั้นคือตอนสมัยนั้นอินทรานคือผลการสอบของโอเน็ตเราจะรีพอร์ตให้ออกมาเนี่ยครับผมมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างไอโอเน็ตออกมาอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างออกมาเลยเป็นตัวอย่างโอเน็ตเป็นรายบุคคลนะครับที่นักเรียนไม่ต้องเสียสตังค์เลยนั่นก็คือว่านักเรียนก็เพียงแต่เข้ามี user name มี password ไปดาวน์โหลดเลยนักเรียนก็ดาวน์โหลดได้หรือทางโรงเรียนก็ดาวน์โหลดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับมันจะบอกหมดเลยครับมันจะทำให้เด็กเนี่ยรู้ตัวเองเลยเทียบเคียงได้หมดเลยคือเทียบไม่ใช่เทียบคือเด็กจะรู้ทันทีว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยทั่วประเทศ
0: เขา
1: อยู่ตรงไหน
0: เขาอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหน
1: ตรงนี้คือจุดที่มันเป็นผลประโยชน์กับเด็กมากเลยเพราะว่าในโลกแห่งความจริงอะเวลาไปสมัครงานก็ต้องแข่งขันกัน
0: ค่ะ
1: เวลาไม่ต้องอะไรเอาแค่จบม.6 เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมฟังดูเด็กบางคนบอกไม่เรียนม.6 ไม่ได้เพราะสมัยนี้จะไปทำงานโรงงานจะต้องม.6 เลยครับ
0: ค่ะ
1: เขาก็ตัวนี้แหละครับถ้าโอเน็ตสูงโอ้ผมว่าสถานประกอบการก็ต้องรีบเอาแล้วเพราะเขายังเชื่อมั่นอันนี้ต้องเรียนบอกเลยผลงานของศาสตราจารย์ดร.สิริชัยกัญจนวศรีคณบดีคณะครุศาสตร์เนี่ยแห่งจุฬานะครับท่านทำวิจัยมาแล้วว่าโรงเรียนให้คะแนนนะครับมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกดเกรดก็คือเนี่ย
0: ไม่ชี้เป็น
1: โรงเรียนสาธิตโรงกลุ่มนี้นะฮะที่โรงเรียนสาธิตโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกลุ่มที่2คือปล่อยเกรดผมขออนุญาต
0: ไม่
1: เปิดและกลุ่มที่3ที่คือกลุ่มปกติคำว่ากดเกรดปล่อยเกรดจริงๆมันก็คือมาเทียบเคียงกับโอเน็ตไงครับเพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าไม่มีโอเน็ตเนี่ยคำถามที่1หลักความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรียนโรงเรียนสาธิตได้ 2.5 จบม.6 จะไปเรียนโรงเรียนอื่นได้ 4.00 เวลาเข้าแอดมิชชั่น admission นี้เขาใช้นะครับ admission กลาง GPA 20%
0: ค่ะ
1: เด็กสาธิตได้ 2.5 แต่เด็กบางโรงเรียนได้ 4.0 ทั้งที่เด็กสาธิตเก่งกว่าหรือเด็กเตรียมอุดมก็ได้หรือเด็กสวนกุหลาบหรือเด็กอะไรขอวางดังๆเกรดต่ำหมดเลยครับแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเกรดสูงนี่คือคำตอบว่ามีโอเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่า
0: ค่ะอ
1: ยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
0: มี
1: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็ดของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
0: ะ
1: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่กี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ปกครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็มีอยู่แค่นี้แหละ แก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวนี้เป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประมวลตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
0: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้ง3ท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
4: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชี้วัดอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
1: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
0: ย้อนกลับมา
1: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
0: ได้อะไรบ้าง
1: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
0: ทดสอบ
1: ทีนี้ในมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างอันนี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้อันนี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็กลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมัน infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรู้ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ

12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

เราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้เขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
5: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
5: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
5: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่น

ินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกล

0: เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
5: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
5: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทใน

0: การสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิดสโตนบิดไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่าง

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับก็ยังได้รวบรวมบทความข้อคิดข้อมูลเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาของบ้านเราให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือที่เราเรียกการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะครับได้มีหน่วยงานหลักที่คอยประสานแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือหน่วยงานของกศน.เนี่ยครับโดยจะใช้ศูนย์กศน.ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งนะครับแล้วก็บุคลากรคุณครูวิทยากรนะครับนำมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนก็นักเรียนนักศึกษาเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเป็นอย่างไรภายในจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับคุณผู้ชม

0: เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามผอ.ให้ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางอัจฉนุชคำดีบุญเป็นผอ.กศน.อยู่เขตยานวาค่ะ
0: ผอ.ครับวันนี้รายการของเรามาเนี่ยเพราะว่าเราได้ทราบว่าศูนย์กศน.แห่งนี
1: ้
0: ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยากจะทราบนะครับว่าที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวมีความเป็นมายังไงทำไมถึงก่อตั้งขึ้นมานะครับเฉพาะของที่ยานาวานี่ก็ได้ครับผอ.ช่วยเล่าชวนคุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ที่จริงแล้วที่ไปที่มามันยาวนะลูกเยอะมากเลยกว่าจะได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้
1: ที่ได้ให้ไปอยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้นะคะ
0: ค
1: ือต้องบอกว่าผอ.นี่เป็นคนบ้านนอกนะไม่ได้คนในกรุงเทพเลย
0: ผมไม่ใช่เลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่
0: ผมก็เหมือนกันครับผอ.นี่น่าจะอยู่โซนไหนครับเนี่ยของ
1: โซนภาคใต
0: ้ภาคใต้นะคร ับ
1: อยู่ภาคใต้เป็นคนใต้แล้วก็บังเอิญอยากจะมาเป็นสาวกรุงเทพบ้างก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ
0: คร
1: ับ ก็ได้มาอยู่ในเขตยานนาวา
0: คร
1: ับ พอมาอยู่ในเขตยานนาวาก็แน่นอนผู้บริหารเนาะมาใหม่ๆก็ต้องคุยกับลูกน้องประชุมลูกน้องว่างานการไม่เป็นอย่างไรทำไปถึงไหนอย่างไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกศน.ก็คือการประเมินสถาพอเพียงทุกหน่วยงานทุกกศน.ต้องประเมินก็เลยคุยกับลูกน้องว่าที่นี่เราประเมินกันแล้วยัง
0: ครับ
1: น้องๆจะบอกไม่ค่ะไม่เคยทำไม่เคยประเมินเลยบอกเอ้าแล้วก็ปี58นี้ก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ประเมินแล้วที่ไหนบ้างที่เราพอจะมีกิจกรรมพวกเหล่านี้น้องๆก็แต่คนก็เจ๊ย

0: จไม่รู้เรื่องเอ้ยทำไงดีว่าเรามาใหม่ก็เป็นบุญของผอ.ก็ว่าได้นะคะก็เลยวันนั้นได้ไปประชุมที่เขตที่สำนักงานเขตเขาประชุมมาผู้นำชุมชนผอ.ก็เข้าไปประชุมด้วยพอขณะที่ประชุมกันอยู่ก็บรรยากาศในการประชุมก็ธรรมดาเนาะเรื่องของการประชุมก็ถามว่าแต่ละชุมชนนั้นต้องการอะไรบ้างแล้วจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลืออะไรบ้างบังเอิญก็มีผู้นำท่านหนึ่งท่านก็ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าชุมชนของผมนะผมอยากตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโอ้พอปิ้งไอเดียเลยท่านบอกว่าท่านมีพื้นที่มีอาคาร
1: ครับ
0: แล้วก็อาคารโล่งๆพื้นที่ก็โล่งๆไม่มีอะไรเลย
1: ตอนแรกนี่ไม่ได้มีอะไรเลย
0: ไม่มีอะไรเลยแล้วจะทำอย่างไรพอก็มาดูเป็นจริงนะจะคิดยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดกับคณะกรรมการแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปช่วยไปคิดกับน้องๆที่สำนักงานว่าเราจะมีการวางแผนงานอย่างไรพอถึงตัวเราแล้วเราได้ประเมินแน่นอนฟังความคิดของท่านโอ้โหท่านมีความคิดที่เป็นเลิศเลยค่ะ
1: ครับ
0: ท่านมีความคิดไอเดียดีมากเลยซึ่งตรงกับใจของเรา
1: คร
0: ับ เราก็เริ่มดําเนินการเริ่มต้นเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีพื้นที่มันมีแต่อาคารเนี่ยมันปสน.จะทํายังไงอ่ะ1เราจะตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเรามีเรามีนโยบายอยู่แล้วแต่ยังไม่ตั้งเราตั้งเลย
1: คร
0: ับ เราได้โอกาสตั้งเลยตั้งเสร็จแน่นอนการตั้งต้องมีครูอยู่เราประกาศรับครูเลยค่ะประกาศรับครูเลยแล้วกว่าจะรับครูได้ครูที่อาสามาอยู่ที่นี
1: ่
0: ต้องอดทนนะ
1: เรียกว่าต้องใจถึง
0: ต้องใจถึงไม่ถึงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเงียบมันเหงามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนาะเราคิดเลยต้องสอนแบบครูเพราะนั้นที่มาก็คือโครงงานเด็กค่ะ
1: ครับ
0: ที่มาคือโครงงานเราให้เด็กทำโครงงานเลยโครงงานเรื่องอะไรโครงงานที่เกี่ยวกับนี่สิเก็บพอเพียงอ่ะเพราะเกี่ยวเนื้อหาสาระที่เขาเรียน
1: ครับ
0: ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย
1: โอ้จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วเรื่องรายละเอียดผมคิดว่าก็ต้องฟันฝ่ามาพอสมควรนะครับ
0: พอสมควรเลยค่ะเนาะจ้ะ
1: ผมขอข้ามไปที่แล้วกิจกรรมภายในศูนย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ทีนี้
1: ครับ
0: ประจักษ์โครงงานเด็กเนาะ
1: ครับ
0: มันก็เกิดกิจกรรมจากวิชาชีพจากชุมชนต่างๆเข้ามาแล้วก็จากน้องๆที่เราพบกลุ่ม
1: ครับผม
0: นะกิจกรรมที่นี่ก็เราเริ่มจากตั้งแต่วิชาโครงงานก็คือเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือน
1: การเลี้ยงไส้เดือน
0: อ๋อการเลี้ยงไส้เดือน
1: เลี้ยงไปทำไมล่ะครับไส้เดือน
0: นั่นเล็กโอ้คนกรุงเทพไม่รู้จักไส้เดือนหรอกขยะขยง
1: ผมนี่
0: นะ
1: โอ้โหผมนี่หน้าตาดูเป็นคนเมืองมากขนาดนั้นเลยนะครับผม
0: กินหน้าตาบ้านนอกไง
1: เป็นไส้เดือนอะไรลักษณะไหนเขาแล้วเรานำไส้เดือนนำสิ่งอะไรมาใช้ประโยชน์มันนะครับ
0: ก็ขี้เขาเรียกมูลไส้เดือน
1: มูลไส้เดือน
0: อันคือเพศหนึ่ง
1: นำมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับโอเคคร
0: ับ ต่อไปเราก็ต้องปลูกเพราะนโยบายรัฐบาลเนาะมะนาวแพง
1: มะนาวแพงใช่ครับ
0: ทำยังไงล่ะเออเราลอง
1: ซื้อเข
0: าก็แพงของไม้แล้วก็ปลูกเองเลยสิ
1: ปลูกเองเลยเหรอครับ
0: ปลูกเองเลย
1: ปลูกที่ไหนครับในแปลงเกษตร
0: น
1: ี่
0: ไงโอ้
1: ไม่ใช่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ปลูกที่นี่เลย
1: แล้วที่นี่แล้วที่นี่แบบใจกลางเมืองตรงนี
0: ้ปลูก
1: มะนาวได้ด้วยเหรอคร
0: ับ
1: นอกจากมะนาวแล้วมีอะไรครับพ่อครับ
0: แล้วก็เรามีผักสวนครัว
1: มีผักสวนครัว
0: มีผักสวนครัวแล้วมีอะไรนะพวกโหระพา
1: โหระพา
0: แล้วก็เราม
1: ีเห็ดค่ะเรามีผมเดินผ่านมาเห็นอยู่เหมือนกัน
0: แล้วเราเลี้ยงไก่
1: พอครับพอทำตรงนี้คือแบบว่าทำโชว์เฉยๆหรือว่าทำเพื่อใช้บริโภคใช้รับประทานกันจริงๆครับพอครับ
0: โอ้หน้าตาบ้านนอกอย่างนี้ไม่มีคำว่าโชว์ไม่มีค่ะถ้าแหล่งตรงนี้เรายังไม่แนะนำเรื่องของการขายเราต้องการให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของก็ให้เขามาดูแลกันเองยังไม่ขาย
1: ครับครับ
0: ยังไม่ถึงขั้นการ
1: ขายแต่ว่าก็ใช้บริโภค
0: ให้ใช้บริโภคให้เขารู้จักว่าปลูกได้ทำได้นะเห็นไหม
1: ผมชักจะอยากเห็นภาพนะครับพอว่าแปลงแต่ละแปลงแล้วก็
0: แปลงยังไงใช่ไหมคะ
1: ศูนย์แล้วทราบว่ามีเลี้ยงไก่ด้วย
0: มีเลี้ยงไก
1: ่ตัวเป็นเลยนะครับไม่ใช่ไก่ทอดนะครับ
0: ไม่ละค่ะน้องไม่
1: ได้ครับผมขออนุญาตให้พอพาผมแล้วก็คุณผู้ชมไปรับชมกันหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะได้
1: เดี๋ยวเราไปดู
0: เออยินดีค่ะเชิญค่ะได้ค่ะ

0: ครับแล้วที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนไหนครับพ่อครับ
1: เป็นผักสวนครัวค่ะ
0: คือ
1: ผักสวนครัวที่มีชุมชนเข้ามาปลูกแล้วก็มีผู้นำแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่พวกกลุ่มที่นี
0: ่ปลูกเองเลยนะครับ
1: ปลูกเองครับปลูกเอง
0: นี่มีกี่ชนิดครับเนี่ยพ่อครับ
1: ในผักกาดเนี่ย

0: ะนี่ผักกาดก็ปลูกเองนะคะมีผักกาดมีมะละกอเล็กๆอยู่แต่ว่าเนาะแล้วก็มีต้นมะนาว
1: คร
0: ับจะมีมะกรูดนี่ก็มีนี่โหระพาลูกน
1: ี่โอ้ครับผม
0: นะคะ
1: เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
0: ไอ้กะเพราก็มีนะลูกกะเพราก็มี
1: เรียกว่ามีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่ละอย่างนี่ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับ
0: ปลูกเองค่ะ
1: แล้วมีตั้งแต่นักศึกษาม
0: ี
1: ชุมชนปลูกผมทราบว่า
0: คุณลุงเนี่ยดูแลปลูก
1: ด้วยดูแลปลูกด้วย
0: รักรักมากรักต้นไม้มาก
1: แล้วพวกสปริงเกอร์พวกอะไรพวกนี้นี่เราซื้อมาเหรอครับหรือว่า
0: ลุง
1: ต่อเองเลยเหรอครับ
0: ต่อเองเลยลุงต่อเองคณะกรรมการก็ช่วยกันทำ
1: ก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างหลายภาคส่วนหลายฝ่ายแล้วก็ผักหลายชนิดด้วย
0: ใช
1: ่ครับพวกนี้ก็คือสามารถที่ใช้บริโภคได้จริง
0: ๆได้เลยค่ะกินได้เลยปลอดสารพ
1: ิษกินได้เลยเหรอครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: จริงเหรอครับ
0: จริง
1: ๆเอาละครับผอ.ครับผอ.ทานคนเดียวผมคงจะยอมไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับผอ.ครับ
0: ได้ค่ะ
1: เด็ดได้เลยนะครับปลูกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยครับ
0: ประมาณเดือนกว่าเนาะ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมครับนะกรอบหอมอร่อยครับ
0: กินได้หมดค่ะลูกกินได้หมด

0: ะนาวเนี่ยมีการปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยปลูกในบ่อซีเมนต์ที่ปลูกยางรถยนต์นะแต่ฝั่งโน้นพอปลูกในบ่อซีเมนต
0: ์ครับ
1: เพราะว่าอนาคตข้างหน้าพอต้องการที่จะควบคุมด้วยการ
0: ด้านนี้เหรอ
1: ดูด้านโน้น
0: แล้วปลูกยากไหมครับพอครับ
1: ถามว่ายากไหมถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ยาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราใส่ใจมันดูแลมันไม่ยากเลยค่ะนอกจากเรามีปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงนี้ที่ช่วยบำรุงดินมาทำสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ
0: คือใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนำมาผสมผสาน
1: ตรงนี้
0: ครับผม
1: เพราะดินสำคัญนะคะ
0: ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่
0: ครับผม
1: ถ้าดินไม่ดีหนูทำอะไรไม่ขึ้นผมไม่ได้ดินดีก่อน
0: ครับ
1: แล้วมันร่างกายเราเลยเนาะต้องสมบูรณ์ก่อนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนถึงจะทำอะไรได้อันน
0: ี
1: ้ก็เหมือนกัน
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือใจกลางเหมือนที่ติดถนนเนี่ยครับด้านขวามือนี่คือถนนวิ่งไปวิ่งมาสัญจรไปมาเป็นบริเวณแยกนราธิวาสใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คือปลูกกันเป็นแปลงเกษตรจริงๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วผมเห็นมีด้านในด้วยมีเห็ดมีอะไรมากมายเลยผมขอไปดูตรงนู้นต่อได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรต่อเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ส่วนของการเพาะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับปอครับ
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: นี่นะครับแล้วเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้นี่ก็คือเราก็ให้นักศึกษาแล้วก็คนในชุมชนทำเหมือนกัน
1: รับตอนตีสี
0: ่แล้วรายได้ส่วนนี้เราจะนำไป
1: ก็เราเอามาบำรุงสถานที่นี้ค่ะไม่ได้เอาไปไหนเลย
0: เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ต้องใช้ทุนก็เป็นทุนหมุนเวียนไป
1: มันต่ออะไรเงี้ยนะเราต้องดูแล
0: ครับผม
1: รายได้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้เด็กขายของเป็น
0: ผมสงสัยอย่างนึงครับการปลูกต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวแล้วก็การเพาะเห็ดต่างๆนะครับใครเป็นคนที่สอนครับผอ.เองหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ถ้าผอ.สอนคงเก่งจังเลยผ
0: อ.ผอ.ก็น่าจะเก่งดูได้ครับก็จะ
1: มีวิทยากรครับวิทยากรมาช่วยให้ความรู้เช่นที่นี่ก็มาจากสมุทรสาครทางสมุทรสาครก็มาช่วยสอนให้เวลาเขาเอาเห็ดมาลงเขาจะสอนให้เราด้วยค
0: ่
1: ะสอนเด็กด้วยสอนชาวบ้านด้วย
0: ก็เรียกว่ามีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับ
1: เพราะสนองทำคนเดียวไม่ได้เรามีเครือข่ายทุกอย่างเราต้องรู้จักประสานงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
0: ตรงนั้นพอครับผมคุยกับพออยู่ผมได้ยินเหมือนเสียงไก่
1: อ๋อเหรอเสียงดีจังเลย
0: ผมดีมากเลยครับ
1: อะไรนะเนี่ย
0: มีเล้าไก่อยู่บริเวณนี้ด้วยเหรอครับพอครับ
1: มีค่ะยังมีไก่อีกถ้าหนูได้ทราบเรื่องไก่หนูจะสงสารเขามากเลยไก่ที่พอเอามาเลี้ยงอ่ะ
0: ทำไมครับพอครับ
1: ไก่ที่กำลังที่จะถูกเชือกแล้วนะมันชนแพ
0: ้ครับ
1: เขาก็จะเอาเป็นอาหารแล้วพอก็ระหว่างพอกับผู้นำชุมชนแล้วก็สงสารซื้อมาดีกว่าซื้อมาแล้วเอามาเลี้ยงตอนนี้มันเลี้ยงมีลูกมีหลานเต็มแล้วค่ะเลี้ยงไก่อย่างนี
0: ้แล้วเราก็
1: เก็บไข่ค่ะไข่ตัวนี้เราต้องการที่จะขยายพันธ
0: ุ์ครับ
1: ก็เพาะต่อให้มันฟักต่อ

0: พอครับเอิ่มชีวิตด้านนี้มันคืออะไรครับเนี่ยผมเห็นมีเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอาหารมันคือค่าอะไรครับเนี่ยผอครับ
1: องค์ชีวิตนี่ก็เหมือนกับเปรียบเหมือนตัวเรานี่แหละคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือรายได้มีอาชีพอะไรบ้างอาชีพขายผักอาชีพเสริมสวยอาชีพอะไรแต่อาชีพรับจ้างทุกอาชีพเรามีรายได้เป็นรายได้มันก็ลงมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเรามีรายได้ของเรา
0: ครับ
1: แต่รายได้ของเรารายจ่ายหลักคืออะไรน
0: ี่
1: คือเราจำลองบัญชีครัวเรือนไ
0: ม
1: ่ดูเราจะจำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเมื่อไรได้เราได้เงินเดือนมาแล้วน่ะ
0: โอ้โหก็มี
1: เช่นเราจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าบุหรี
0: ่
1: เอ้าแล้วเราไม่คิดจะอุดมันเลยเหรอเราจะจ่ายทุกเรื่องนี้หมดไห
0: ม
1: หมดแน่นอนเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราจะหยุดมันได้ไหมเราอุดมันได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่จำเป็นหรือลดลงหน่อยได้ไหมให
0: ้
1: เรารู้ว่าเออรายรับรายจ่ายเรารับเท่านี้จ่ายเท่านี้อยากรู้ว่ารายรับรายจ่ายเกินไหมเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจำเป็นไหมต้องมีค่ะไม่ได้ไปติดที่สินไฟฟ้าเนาะ
0: ครับผม
1: แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คือโทรศัพท์เอ่ยไฟฟ้าเอ่ยนี่สิ่งจำเป็นและอะไรบ้างล่ะที่มันไม่จำเป็น อยากให้หยุดตรงนั้นก
0: ็
1: เป็นการสร้างตระหนัก
0: แล้วเจ้าโอ่งตรงนี้ก็คือทำเป็นเหมือนกับแบบว่าประมาณประมาณนั่นเองนะครับ
1: การนิทรรศการขึ้นมาให้มันดูมัน
0: ถ้าหูจะอุดก็คือเอานิ้วอุดเลยนะครับ
1: อุดเห็นไหมถ้าอุดโทรศัพท์เราเนี่ยว่าเราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ละ
0: ครับผม
1: จำเป็นไหมโทรศัพท์จำเป็นเราไม่อุดมันเนาะแต่เราทำไมจ่ายมันน้อยลงนะใช้โทรศัพท์มันน้อยลงหรือค่าไฟเนี้ยอุดค่าไฟเราอุดประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เช่นเราเคยจ่ายเยอะๆให้เราประหยัดได้ไหมอย่างเงี้ยประหยัดลงมาน
0: ี่ถ้าอุดได้หมดนี่ก็ล้นออกมาเต็มเลย
1: แล้วก็เหลือจ่ายใช่ไหมคะ
0: เหลือจ่ายเลยนะครับ
1: ให้เรารู้จักคิด
0: โอ้นี่ใครคิดมาครับเนี่ย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: คือพอเป็นคนที่ช่างยานการเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เก่งแต่ว่าเราทำยังไงว่าจำลองภาพยังไงถ้าเห็นภาพที่ชัดเจนชาวบ้านมาก็ได้เห็นเด็กมาเรียนหนังสือก็ได้เห็นและจำลองง่าย
0: สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: นี่คือการทำบัญชีครัวเรือนโดยการสร้างภาพจำลองให้น้องๆเขาได้รู้ได้เห็น
0: สุดยอดมากๆนะครับถ้าผมจะถามว่าในศูนย์ตรงนี้เนี่ยอะไรคือไฮไลท์ของศูนย์เนี่ยพอจะบอกผมได้ไหมครับ
1: พี่ว่าทั้งหมดนี้แหละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เลยนะครับ
1: ทั้งหมดทุกกิจกรรมเลยเป็นไฮไลท์หมดเลยทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาให้นักศึกษาที่มาเรียนรู้แล้วก็ชุมชนที่มาเรียนรู
0: ้
1: เราก็รู้นักศึกษาเหล่านั้นเป็นคนต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: อย่างน้อยๆเขาทำงานอยู่โรงงานสักวันหนึ่งเขาคงไม่ไปลูกจ้างตลอดชีวิตนี้หรอกเขาอาจจะกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านปุ๊บเขาอยากเรียนที่ไหนฉันเรียนกศน.นะแล้วก็เคยเห็นที่กศน.เขาสอนโน่นสอนนี
0: ่
1: ความคิดของเขาตรงนั้นน่าจะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
0: สำคัญก็คือไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นสถานที่ว่าจุดตรงไหนจุดตรงไหน
1: ไม่ใช่
0: แต่ก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.ครับผมอยากให้ผอ.ได้ฝากสุดท้ายนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมฟังถึงความสำคัญของการนำวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับชีวิตของเราในประจำวันเนี่ยครับผอ.ครับอยากฝากให้คุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วถ้าทำคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นก็คือเรื่องของพื้นที
0: ่
1: จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนอย่างไ
0: ร
1: เราไม่ต้องแบ่งเยอะหรอกค่ะไม่ต้องเราแบ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ได้ให้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเราส่วนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคนเราเนาะพอคำว่าพอถ้าเรารู้จักพอคำว่าพอเพียงคือเราพอในสิ่งของตัวเองนะคะในสิ่งของตัวเองที่พอไม่ตามคนอื่นเขาใช้จ่ายที่พอประมาณในตัวเองที่มีอย่างมีเหตุมีผลจำอะไรจำเป็นบ้างอะไรไม่จำเป็นบ้างเช่นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นต้องขอฝากนะคะขอฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะคะเราจะรวยอย่างไรก็ตามขอให้เรารวยอย่างพอเพียงการรวยอย่างพอเพียงนั้นคือรวยอย่างมีความสุขมีความสุขและคนอื่นมีความสุขด้วยเหมือนศูนย์แห่งนี้นะคะเรารวยกิจกรรมแต่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0: รู้จักเพียงรู้จักพอรู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุขนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณครูโอ้โหตื่นตันใจทางผอ.มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผอ.ที่ได้พาผมเที่ยวชมศูนย์แห่งนี้ทำให้ผมรู้นะครับว่าใจกลางเมืองกรุงเทพตรงนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์แนว

0: กษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้จริงๆถ้าผมมีเนื้อที่ที่อาจจะจำกัดกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้อาจจะเล็กลงมาหน่อย
1: ทำได้เหมือนกันค่ะเล็ก
0: กว่าน้อยค่ะมีมากทำมากมีน้อยก็ค่อยๆทำนะครับโอ้วันนี้นี่ผมต้องบอกว่ารู้สึกตื่นตันใจนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆที่ได้มาที่ศูนย์กศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับ

0: และต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุตคำดีบุญนะครับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์หน้านะครับเรายังคงอยู่ที่กศน.เขตยานนาวานะครับเพราะว่านอกจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้แล้วนะครับที่นี่ยังมีการฝึกเรียนรู้ในการฝึกอาชีพด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมาขายได้ด้วยใช่ไหมครับผอ.ครับจะมีอยู่อีกที่
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: เป็นการทำงานร่วมกับทางชุมชนเหมือนกัน
1: นะคร ับ
0: ซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรวมทั้งท่านผู้อำนวยการอาจจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะ3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะ และหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟดเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริม ที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A 0นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S 1กับ S 2ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่สองคำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัม

ังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วและมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็เด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ 1. ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่

ที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่แตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกลีเซอเรตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1,3 บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน chloroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะsynthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสอง DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับประกอบกับลมตะวันออกนะครับได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนมากนะครับบริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางครับและตอนล่างของภาคตะวันออกครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมพื้นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยครับได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ฝั่งนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะสัญจรครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: จับโจร
3: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834

0: ดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
1: ์มีเรื่องอันใดหรือ
2: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
1: เอ็งมานี่มาไป
3: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
1: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมกไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
4: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
5: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมนะกล้องพร้อมปิด
3: กระปิด
1: พร้อมนะแอคชั่น
4: สวัสดีค่ะ
1: เพื่อนๆคะวันนี้เราถือว่าเป็นตอนที่มีความพิเศษมากๆเลยนะคะ
5: เพื่อนๆได้นับกันหรือเปล่าเอ่ยเราเจอกันมากี่ครั้งแล้ว
6: ตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วค่ะที่พวกเราตัวแทนของยังทำดีตามพ่อสอนได้ออกมาทำหน้าที่เพื่อสื่อสารคำสอนของพ่อค่ะ
1: การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราจะต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามนะคะ
6: ที่สำคัญเราต้องคิดดีทำดีด้วยนะคะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: วิทยาพร้อมไหมคะ
7: วิทยาพร้อมค่ะ
8: ผมจะตั้งใจจะเป็นเยาวชนที่ดีนะครับผมเพื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ
9: ผมตั้งใจจะทำจิตอาสาตอบแทนคุณท่านครับเช่นการทำความดีเพื่อส่วนรวมนะครับโดยไม่การหวังสิ่งตอบแทนครับ
10: ก็พวกเราอยู่ม.6 แล้วนะคะพวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อตอบแทนของท่านและตอบแทนของทุกๆคนค่ะ
11: จะตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตค่ะ
12: ก็ทำตามคำสอนของท่านนะคะ
13: ค่ะแล้วก็จะทำความดีเพื่อสังคมค่ะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็หนูจะเป็นนักกีฬาของพระราชาค่ะ
14: จะเป็นทีมชาติให้ท่านเห็นครับ

ตอนนี้โนนี้ก็จะพามาพบกับพี่เยาวชนคนเก่งที่มีในหลวงของเราเป็นแรงบันดาลใจพี่เขามีดีกรีถึงเป็นนักกีฬาทีมชาติเชียวนะคะเรามาดูกันว่าพี่เขาแบ่งเวลายังไงตามโนนี้มาเลยค่ะ

0: ตอนนี้ผมเล่นกีฬาปิงปองอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมมีผลงานอยู่มากมายครับโดยเฉพาะในการแข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศครับในการมาแข่งครั้งนี้นะครับเขาจะเริ่มแข่งกันในไทยคัดเอานักกีฬา6คนไปแข่งในระดับขั้นเสร็จครับแล้วผมก็ได้ติดเป็นที่1และได้ไปแข่งในรายการ World Hope Weekend Challenge ที่ประเทศกาตาร์ครับแล้วผมก็ทำผลงานได้ไม่ดีมากนักเพราะว่าฝีมือยังสู้ต่างประเทศไม่ได้เลยคว้าได้แค่อันดับที่13จาก16คนตอนนี้ผมฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนปากเกร็ดครับผมเป็นนักกีฬาต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยต่อการฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งหมายต่อหน้าที่ที่เราได้รับมาครับเป็นการฝึกซ้อมแบบทั้งมีตีกับโค้ชและตีกับเพื่อนๆนักกีฬาครับก็จะเริ่มซ้อมตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มครึ่งครับก็ผมในที่ผมเกิดมาในรัชกาลที่9ครับผมอยากจะติดยุทธ์โอลิมปิกเพื่อให้พ่อหลวงภูมิใจครับผมอยากติดยุทธ์โอลิมปิกในอีก6ปีข้างหน้าครับเพราะว่าจะได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับก็ใครที่ว่างๆอยู่นะครับกีฬาก็เป็นสิ่งที่เราใช้แทนเวลาว่างได้นะครับคือทำให้เราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีความอดทนมากขึ้นครับ
1: รายการยังทำดีตามพ่อสอนคือหนึ่งแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรู้และการใช้ความสามารถของพวกเราที่ต้องการช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมและเพื่อนๆเยาวชนได้นำไปปรับใช้และทำตามกันค่ะในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสอนของพ่อยิ่งทำให้พวกเราได้เรียนรู้พระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของความกตัญญูประหยัดซื่อสัตย์เสียสละมีน้ำใจอ่อนน้อมอดทนสามัคคีและมีความรักในงานหรือเรียกว่าฉันทะความภาคเพียรในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานทำการถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำความเหนื่อยก็จะไม่มีหรือมีแล้วเราก็ไม่รับเพราะว่าความเมื่อยของกายความเหนื่อยของใจนั้นมีเสมอการที่จะทำงานให้ดีต้องมีความตั้งใจที่จะทำเมื่อมีความตั้งใจแล้วต้องมีความอดทนเหนียวแน่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2523เพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทำดูกันนะคะ
2: แล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้า

การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะรุนแรงที่เพิ่มอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการขับรถให้เหมาะสมไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุหรือทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะเส้นทางบริเวณชุมชนโรงเรียนทางโค้งทางลาดชันทางขึ้นลงสะพานทางเบี่ยงเส้นทางที่มีฝนตกหมอกควันปกคลุมและสภาพถนนเปียกลื่นให้ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยการไม่ขับรถเร็วจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงลดความเร็วลดความสูญเสียด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑีสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงฆ์พระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพปดลมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งพัทรบิดการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ประกอบกับในช่วงนี้เกษตรกรก็จะนิยมเผาหญ้าแห้งเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางนั้นไม่ชัดเจนก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและก็อุบัติเหตุได้ค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้จึงมีข้อแนะนำสำหรับการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงมันทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝนกระปุกน้ำฉีดกระจกและระบบไล่ฝ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันท่วงทีขับรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางจราจรไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่แซงในระยะกระชั้นชิดไม่หยุดหรือจอดรถริมข้างทางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นให้จอดรถริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยอาทิสถานีบริการน้ำมันจุดพักรถริมทางรอจนกว่าหมอกเบาบางค่อยขับรถไปต่อกรณีละอองฝ้าเกาะกระจกให้ลดกระจกข้างเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศจะช่วยปรับอุณหภูมิให้สมดุลกันหากละอองฝ้าไม่จางหายให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยพร้อมใช้ผ้าแห้งเช็ดกระจกทั้งด้านในและด้านนอกหากละอองฝ้าเกาะกระจกหลังรถให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่นะคะให้เตรียมรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็ชื่นชอบที่จะได้ไปท่องเที่ยวตามยอดเขาแล้วก็เชิงดอยเพื่อที่จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทัศนียภาพที่สวยงามนะคะแต่ว่าหลายครั้งค่ะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าความประมาทก็ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะในวันนี้ช่วงลดเสียงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีข้อแนะนำควรปฏิบัติเพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวในหน้าหนาวอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวดังนี้อุบัติเหตุทางถนนโดยเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงเขาทางโค้งพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้ความเร็วและเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการกางเต็นท์พักแรมเลือกสถานที่กางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือกิ่งไม้แห้งที่เสี่ยงต่อการล้มทับไม่อยู่ใกล้ริมน้ำและบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะพร้อมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษรวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคงเพื่อป้องกันแรงลมพัดก่อให้เกิดอันตรายที่สำคัญห้ามจุดตะเกียงเทียนหรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์เพื่อป้องกันเพลิงไหม้หรือขาดอากาศหายใจจากการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายอุบัติเหตุจากการก่อกองไฟหลีกเลี่ยงการก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรมโดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่ายหากก่อกองไฟควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่าที่สำคัญนักท่องเที่ยวควรเพิ่มความระมัดระวังในการถ่ายรูปและชมวิวบริเวณหน้าผาหรือชะง่อนหินเพราะเสี่ยงต่อการลื่นล้มและพลัดตกก่อให้เกิดอันตรายได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถการเลือกกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยและก็การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายเช่นการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟการถ่ายรูปหรือไปบริเวณจุดชมวิวที่เสี่ยงอันตรายค่ะก็จะสามารถช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนั้นมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกแล้วก็จุดตัดรถไฟนะคะถ้าผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุดังนี้ทางแยกเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟกรณีขับผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรชะลอความเร็วเพราะมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถขับผ่านหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยขับรถผ่านทางแยกทางโค้งควรชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งไม่เหยียบเบรกกระทันหันและไม่แซงรถคันอื่นเมื่อรถอยู่ในทางรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านทางโค้งหักศอกที่มีรัศมีแคบหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจุดกลับรถควรกลับรถในจุดที่กำหนดไม่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางพร้อมเปิดสัญญาณไฟแจ้งให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทราบไม่จอดรถล้ำช่องทางเดินรถรอจนรถทางตรงอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเร่งความเร็วกลับรถไปอยู่ในช่องทางที่ปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟหากสังเกตเห็นป้ายเตือนหรือลูกคลื่นบนถนนควรชะลอความเร็วและหยุดรถมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านจึงค่อยขับข้ามจุดตัดทางรถไฟไม่จอดหรือหยุดรถคร่อมรางรถไฟเมื่อแผงกั้นทางรถไฟปิดลงมาควรจอดรถให้ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า5เมตรไม่ยกแผงกั้นออกและเร่งความเร็วขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะกระชั้นชิดเพราะจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการศึกษาแล้วก็เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยการตรวจสอบเส้นทางหมั่นสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุก็จะทำให้การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ถ้ามองอาจารย์รุ่นเดียวกับคุณครูเนี่ยค่ะคือเขาจะกลัวไอทีมากมีความรู้สึกว่ามันห่างตัวเองแล้วไม่อยากที่จะลองทำมีความรู้สึกทำแล้วมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าก็อยากจะฝากบอกว่ามันไม่ใช่ไกลตัวนะมันใกล้ตัวเรามากเหลือเกินแล้วยิ่งเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเขาเก่งเราก็ต้องเก่งด้วยไปกับเขาคือจริงๆแล้วอยากมีบล็อกเป็นของตัวเองเพื่อจะได้นำเอาเนื้อหาวิชาที่ได้สอนไปเนี่ยมาวางไว้บนบล็อกเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่ได้ชม VTR ของอาจารย์แว่นไปเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าWordPress เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกนึงที่มันไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่ามันมีลูกเล่นมีเครื่องมือให้เรา

นะได้ทำได้ง่ายคือไม่ต้องมีหัวทางศิลปะแต่ว่าก็สามารถทำให้เว็บตัวนี้ออกมาสวยงามได้เพราะเขามีบล็อกมาตรฐานหรือเป็นรูปแบบของมาตรฐานเขาอยู่แล้วในเรื่องของธีมอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายมากค่ะพอเราเปิดเข้าไปใน Google เนี่ยมันจะมีภาพ

ดีหรือเป็นภาพจากวิดีโอก็มีนะคะที่จะให้เด็กเข้าไปเรียนรู้นอกจากเป็นเนื้อหาบทเรียนแล้วอย่างไปแข่งขันหุ่นยนต์มาอยากให้เด็กได้เข้าไปดูเราก็เอามาใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องสภาพยืดหยุ่นแล้วก็สภาพพลาสติกอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของของแข็งนะคะทำให้นักเรียนรู้ว่ารอบตัวของเราเนี่ยที่นักเรียนนั่งอยู่ตรงนี้มันจะมีสสารที่เป็นของแข็งตั้งแต่บนศีรษะของนักเรียนก็มีกิฟต์มีอะไรนะหนังยางที่มัดผมอยู่นะบางคนก็มีต่างหูมีแว่นตาหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะพบว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่ในสิ่งที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันนะคะในด้านของคุณสมบัติที่เป็นสภาพยืดหยุ่นนักเรียนดูสภาพยืดหยุ่นนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของของแข็งคือมันเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อมีแรงภายนอกกระทำใครมีหนังยางอยู่นะนักเรียนลองเอามาดูลองดึงในขณะที่เราออกแรงดึงเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปร่างคือยืดออกแต่พอเราไม่ดึงมันอ่ะมันก็กลับสภาพเป็นวงกลมหนังยางกลมๆเหมือนเดิมนี่แหละคือคุณสมบัติของของแข็งนักเรียนคิดว่าเหล็กเนี่ยมันมีสภาพยืดหยุ่นได้ไหมได้มันยืดถ้ามีแรงกระทำมันก็สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แต่เรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือตัวต่อไปนั่นคือสภาพพลาสติกนักเรียนดูสภาพพลาสติกเนี่ยเขาหมายความว่าวัตถุแข็งๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีแรงกระทำเมื่อถูกแรงกระทำมีแรงภายนอกมากระทำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วมันไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนตอนเด็กๆ เคยเล่นดินน้ำมันเราซื้อดินน้ำมันมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะนึกออกไหมคะแต่พอเราเริ่มขยำมันนั่นคือแรงไปกระทำต่อดินน้ำมันปรากฏก้อนดินน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างไหมเปลี่ยนทันทีเป็นก้อนกลมๆเป็นรูปสัตว์เมื่อเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยพอเอาแรงกระทำออกมันก็ยังเป็นรูปสัตว์อยู่เหมือนเดิมเป็นก้อนกลมๆอยู่เหมือนเดิมมันไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นดินน้ำมันก้อนสี่เหลี่ยมได้นั่นแสดงว่ามันเปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวรนะเราเรียกว่าคุณสมบัติที่เป็นสภาพพลาสติกนะสำหรับก๊าซเนี่ยนักเรียนจะพบว่าโมเลกุลของมันค่อนข้างอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบแล้วก็เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะมันเลยเป็นสสารที่เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะหลังจากที่ได้ลองสร้างงานบน WordPress ก็มีความรู้สึกว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเวลาที่เราสอนในห้องแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้สึกว่ายากแล้วก็เขาไม่เข้าใจนะเวลานั้นแล้วบางคนก็บอกว่าครูสอนเร็วเกินไปจดไม่ทันนี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเพราะพอมองเห็น WordPress ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสร้างเนื้อหาตรงที่เราได้สอนไปเนี่ยแล้วเด็กได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยถ้ามองเด็กทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในวันแต่ถ้าเราให้ใบงานเข้าไปแล้วคือเหมือนกับเราไปแย่งเวลาเข้ามาวันหนึ่งสัก10นาทีเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาที่จะได้หาสิ่งที่ทำให้ด้านวิชาการของเขาอ่ะดีขึ้นดีกว่าที่เขาจะเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่กับเกมหรือไปอยู่กับแชทกับเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลายๆวิชาเนี่ยช่วยทำหรืออาจารย์ช่วยสร้างตรงนี้ขึ้นมาคือเหมือนกับขโมยเวลาเด็กมาในส่วนของเนื้อหาความรู้ก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวค่ะหลังจากที่เรียนเรื่องสภาพสมบัติเชิงกลของสสารจบไปแล้วครูอยากให้เรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแต่แบบฝึกหัดถ้าเรียนยังไม่เข้าใจหรือนักเรียนอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมานักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในครูคนดีนะคะเข้าไปในเว็บของครูคนดีนักเรียนก็จะได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับทำใบงานไปด้วย

0: นะคะครูว่านักเรียนทุกบ้านเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตเนื่องกับบ้านก็ไปดูนะคะนักเรียนเข้าไปดูรายละเอียดในนี้เนี่ยครูก็จะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆในส่วนที่ครูสอนหนูอยากให้ครูเพิ่มเติมอะไรก็ใส่เข้าไปในไลน์ที่เป็นคอมเมนต์ส่งมาถึงครูก็ได้นะคะนะครูคิดว่าสิ่งที่ครูทำแบบนี้เนี่ยครูทำเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะจะได้ช่วยให้การเรียนการสอนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์เขาจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาให้ลงไว้ให้เราเสร็จแล้วเราสามารถทบทวนกับมันได้แล้วเราก็นำความรู้เนี้ยไปทำได้หลายอย่างอย่างทบทวนการบ้านทำโจทย์สมมติถ้าเรามีอะไรสงสัยแล้วก็เอาไปใส่ไว้ให้อาจารย์เขาตอบ
2: รู้สึกดีครับที่อาจารย์ได้สามารถสร้างเว็บเพจหรือบล็อกนี้ขึ้นมาก็สามารถทำให้เราได้สนิทกับอาจารย์มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าหาอาจารย์มีบล็อกนี้ขึ้นมาเราก็สามารถว่าเราสามารถพูดความในใจได้บอกความในใจได้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปหาอาจารย์ก็ได้หรือว่าเราสามารถส่งข้อความนี้ไปหาอาจารย์ได้ครับ
3: ในบล็อกของครูคนดีนะคะนอกจากที่จะได้ทบทวนความรู้ที่เป็นเนื้อหาอยู่ในบล็อกแล้วนะคะดิฉันก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจจะสงสัยก็คือบางทีนะคะเราเนี่ยจะไม่กล้าที่จะถามอาจารย์ตรงๆพอมีบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ดิฉันนะคะสามารถถามโพสต์ถามคอมเมนต์ถามข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆได้ซึ่งเป็นบล็อกที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านฟิสิกส์อะค่ะ
4: ในการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าโพสถามอาจารย์อะมันเหมือนกับได้ความเป็นส่วนตัวเราจะมีความมั่นใจในการที่จะถามบางทีเราจะอายเพื่อนเมื่อเราเข้าไปถามปุ๊บอะบางทีคำถามที่เราถามมันอาจจะไม่ละเอียดพอพอเราได้ไปอ่านของเพื่อนเราก็อาจจะแบบเป็นการทบทวนของเราเองเก็บเล็กๆน้อยครั้งแรกเราเรียนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเราเข้าไปทัวร์เราจะเก็บได้มากขึ้นมันจะทำให้เราจำและดีกว่าเหมือนกับเรียน1ต่อ1อะค่ะที่เพื่อนๆไปหาเรียนกันแต่ว่าคราวนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียอะไรแค่เราเข้ามาที่เว็บครูคนดีเข้าไปที่บล็อกของอาจารย์แล้วก็ถามกับอาจารย์เขาแล้วอาจารย์เขาก็จะตอบเราค่ะ
0: หลังจากที่สอนเด็กไปแล้วแล้วก็บอกว่าให้เด็กเข้าไปถ้าคือถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูบนบล็อกเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วยังไม่เข้าใจอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าเด็กก็มีทั้งเขียนถามมาในเรื่องที่เรียนที่ตัวเองยังไม่เข้าใจบางคนก็ถามปัญหาส่วนตัวบางคนก็ถามปัญหาเรื่องเรียนว่าจะเรียนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งคิดว่าเขาอยากจะบอกหรืออยากจะถามแต่ไม่กล้าถามในห้องเรียนหรือไม่กล้าที่จะมาพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากคำถามไว้บนเว็บก็พยายามตอบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอยากให้เด็กๆเนี่ยเขาเขียนบทความอะไรมาลงบนเว็บอันนี้เพื่อฝึกการอ่านและการเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากถึงอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะให้มาลองสร้างเว็บของตัวเองบล็อกของตัวเองการที่เราดึงความรู้จากตัวเราเองหรือประโยชน์ความรู้เรื่องอื่นๆเข้ามาวางไว้บนเว็บซึ่งทำให้นักเรียนเข้ามาแล้วก็มาอ่านมาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองและอีกอย่างหนึ่งได้มีการโต้ตอบกับนักเรียนมันทำให้มีความรู้สึกว่าเด็กก็เข้ามาให้ความสนใจนะคะแล้วเด็กก็ได้แสดงออกในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพอลงมือทำไปสักพักหนึ่งก็ได้เชิญชวนครูในกลุ่มสารวิทย์เนี่ยค่ะว่าถ้าใครมีบทความดีๆเอามาลงมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นบล็อกอันนึงที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วมีความรู้ออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นบล็อกสร้างไว้เพื่อวิชาฟิสิกส์อย่างเดียวแต่คิดว่านำความรู้เรื่องอื่นมาด้วยทำให้ทั้งครูทั้งเด็กเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะ
5: ดูแล้วก็น่าจะนำไปเป็นตัวอย่างแนวคิดหรือว่าแนวปฏิบัติได้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยเอาไว้

ด้วยที่ไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติของ WordPress ได้ทั้งหมดเพราะเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดจริงๆครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณครูก็น่าจะได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ WordPress แล้วก็ใช้งานได้อย่างจริงครับที่สำคัญคือต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความของเด็กๆหรือว่าจะเป็นการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะฮะก็จะทำให้คุณครูสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนกับมีเว็บไซต์ส่วนตัวได้ในเวลาไม่กี่นาทีครับและเช่นเคยครับใครที่ไปพบเจอกับคุณครูท่านไหนที่นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีฝากแนะนำเข้ามาที่รายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครจากหลักฐานจารึกในพงศาวดารย้อนหลังไปราว300ปียืนยันชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกของปากแม่น้ำท่าจีนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครหรือสาครบุรีในเวลานั้นมีระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกอันประกอบด้วยตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์เริ่มมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นป่าชายเลนลดน้อยลงสัตว์น้ำวัยอ่อนไม่มีที่อยู่อาศัยแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งถูกคุกคามด้วยเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการขายหน้าดินและที่สำคัญได้แก่สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งกุลาดำล่มสลายเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2529ถึง2534ทำให้น้ำทะเลกลืนพื้นที่นากุ้งนำไปสู่การหาประโยชน์ของนายทุนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพื้นที่ของโรงเรียนในอดีตเคยเป็นนาเกลือมาก่อนและเคยขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำเช่นกันดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์กุ้งกุลาดำล่มสลายโรงเรียนประสบปัญหาขาดทุนที่ดินถูกเปลี่ยนการถือครองไปสู่นายทุนสภาพบ่อเลี้ยงกุ้งในโรงเรียนกลายเป็นบ่อกุ้งร้างจากปัญหาทั้งหมดนี้โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ครูและนักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนำเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาท้องถิ่นของเราและประชากรศึกษาเพื่อหาแนวทางและทฤษฎีสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้ห้องเรียนของเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเพื่อจะพามาพบกับคุณครูท่านหนึ่งผู้ทุ่มเทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกน้ำกัดเซาะครับซึ่งนอกจากจะป้องกันได้แล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลทดแทนได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับยังให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านอุทยานการเรียนรู้อีกด้วยคุณครูทำได้อย่างไรได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วครับ

0: าจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์ครับอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมศิลปวิทยาครับอาจารย์ครับติดตามค้นหาอาจารย์เพื่อจะมาคุยเรื่องนี้โดยตรงแต่ก่อนอื่นนี่น้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ฮะ
1: ตอนนี้กำลังเพาะกล้าไม้ชายเลนนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนเพราะเดิมทีเดียวโรงเรียนเราไม่มีต้นไม้เลยมีไม่ถึง 1% แล้วเราก็มาช่วยกันฟื้นฟูจากบ่อกุ้งร้างทีนี้กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเราเริ่มทำตั้งแต่ปี2138-39 10กว่าปีมาแล้ว
0: 10กว่าปีแล้ว
1: แล้วก็ยังทำต่อเนื่องเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่น4รุ่น5แล้วที่
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยฮะมองไปตรงนี้ผมจะไม่เห็น
1: ไม่เห็นต้นไม้เลย
0: จะไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: มองไปจะมีอะไรฮะฝั่งนี
1: ้ก็จะเป็นบ่อกุ้งร้าง
0: บ่อกุ้งร้าง
1: บ่อกุ้งร้างที่ไม่มีต้นไม
0: ้ไม่มีต้นไม้เลย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเป็นบ่อกุ้งที่ร้างด้วย
1: ร้างด้วย
0: มันหดหูเลยนะ
1: หดหู
0: ครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าเด็กเขากำลังเตรียมกล้าไม้เพื่อจะไปปลูกต่อไปเรื่อยๆทำต่อไป
1: คือขณะนี้ในพื้นที่โรงเรียนมันเต็มแล้วแต่เรามีโครงการร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่จะต้องเอากล้าไม้ที่เพาะแล้วเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ชายฝั่งครับ
0: อ๋อขยายพื้นที่ไปอีก
1: ขยาย
0: โอ้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจก็การปลูกกล้วยไม้กงกลางนี่ประเด็นก็เพื่อจะให้ยึดเกาะ
1: หน้าดินนะฮะ
0: แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวเล็กๆมาอาศัยเป็นแหล่งอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ดินอันนี้อาจารย์ก็ทำได
1: ้ทำอันนี้เราทำอยู่กับชุมชนอยู่แล้ว
0: ครับแล้วอาจารย์เรียกว่าอุทยานการเรียนรู
1: ้ครับ
0: มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: เรื่องอุทยานการเรียนรู้เนี่ยแรกๆเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี
0: ้
1: แต่หลังจากเราพัฒนาจากบ่อกุ้งร้างให้เป็นพื้นป่าชายเลนแล้วเนี่ยเราก็พยายามนำนวัตกรรมนำอุปกรณ์เอาเรื่องต่างๆเข้ามาผนวกไว้ในตรงนี้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้
1: เราก็พอเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็มองว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ
0: ่
1: ก็น่าจะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ก็เรียกว่าอุทยานการเรียนรู้ไปนะฮะซึ่งเราใช้นามของพันท้ายนรสิงห
0: ์เป็นอุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์
1: ที่เป็นนามของท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์คร
0: ับ จริงๆก็เพื่อเด็กๆเหล่านี้นะฮะเด็กในพื้นที่ที่เขาเติบโตมาแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยใช่ไหม
1: เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเลย
0: ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่น้องๆเขากำลังเตรียมกล้าไม้เอาดินใส่ถุงอะไรแบบนี
1: ้
0: เราไปดูพื้นที่นิดนึง
1: ได้ครับ
0: จะได้ขอเรียนรู้ไปกับอาจารย์กับครูด้วย
1: ยินดีครับยินดีครับครับคุณแอ๊ดครับขณะนี้เรากำลังเดินเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์แล้วนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะนี่อยู่อุทยานแล้วนะคร
1: ับครับซึ่งในอดีตเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะ
0: อุ้ย
1: เป็นบ่อกุ้งร้าง
0: ไม่ร่มรื่นอย่างน
1: ี้ไม่ใช่อย่างนี้
0: สะพานไม้แบบนี้ก็
1: ไม่มี
0: ครับ
1: แล้วมองไปทางไหนก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมันจะมีเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเข้ามา
0: ที่มากับน้ำด้วย
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรามามองว่าเอ๊ะในพื้นที่อย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงแล้วมันเกี่ยวข้องกับนิเวศป่าชายเลนเราก็มามองว่าป่าชายเลนมันน่าจะมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได้ป่าชายเลนก็คือสังคมพืชนะฮะที่เกิดขึ้นในบริเวณน้ำทะเลท่วมถึงซึ่งสังคมพืชพวกนี้ก็จะมีต้นโกงกลางต้นแสมต้นตะบูนต้นจากแล้วก็อีกหลายสายพันธ
0: ุ์แล้วสังคมพืชที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์มีเยอะแยะเลยเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าจะดูความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาวัดกันยังไงฮะ
1: สิ่งที่วัดนะฮะหนึ่งเรื่องของตะกอนเลน
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: เรื่องสัตว์หน้าดินเช่นปลาตีนกุ้งดีดขันปูก้ามดาบแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าตรงไหนมีตะกอนเลนดีๆพันไม้ก็จะเจริญเติบโตได้มาก
0: แบบนี้ถือว่า
1: สมบูรณ์แล้ว
0: มากมากเลย
1: มากๆ
0: ที่เราเห็นเป็นเหมือนเลนเป็นดินโคลนอะไรแบบนี้นี่คือความอุดมสมบ
1: ู
0: รณ์
1: ใช่ใช่นี่เป็นตัวชี้วัดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการหลอมรวมของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเชิงระบบนิเวศถ้าน้ำขึ้นมาในระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าปลาชนิดต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายเพราะว่าป่าชายเลนก็เหมือนบ้านเสมือนแหล่งอาหารเหมือนครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าแต่ก่อนไม่มีป่ากงกลางไม่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะอาจารย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้ว10กว่าปี
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆเมื่อก่อนตรงนี้ถ้ามาตรงนี้จะร้อนมาก
0: ร้อนมาก
1: ร้อน
0: เลยเราเย็นสบาย
1: คุณแดดครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนนะฮะเพื่อไปดูเรือนยอดไม้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ข้างบนเป็นเรือนยอดไม้เหรอ
1: ครับผมคือการเรียนรู้เรื่องนิเวศป่าชายเลนเนี่ยเราต้อง

0: องค์ประกอบตั้งแต่รากจนกระทั่งถึงเรือนยอดหมายอะคร
1: ับ
0: เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: อย่างเช่นนะฮะถ้าเราสังเกตนะฮะ
1: ค
0: ุณแอดสังเกตไหมฝักมันนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อมันมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดอกเรื่องของใบแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเมล็ดมันหรือฝักมันนะครับครับผม
1: ที่เป็นยอดแดงๆนั้น
0: นี่คืออะไร
1: นั่นคือยอด
0: เล็กๆฮะครับมีเรือนยอดไม้ครับ
1: แล้วก็มีฝักที
0: ่
1: ห้อยลงมานะ
0: ใช่ไห
1: มเล็กๆคล้ายๆถั่วฝักยาวถ้าดูอย่างระยะนี้นะ
0: เสร็จแล้วเวลาในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเด็กเขาจะมาสังเกตข้างบนว่าถ้าฝักมันร่วงลงมามันก็จะไปทิ่มในเลนไปจิ้มในเลน
1: เกิดอะไรขึ้นฮะพอฝักทิ่มลงมา
0: ก็มันจะเกิดรากขึ้นแล้วก็เกิดแตกใบอ่อนอย่างคุณแอดดูตรงนั้น
1: ก็เป็นต้นใหม่ขึ้นมา
0: ต้นใหม่ขึ้นมาแต่อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่เรามีวิธีการจัดการก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามันขึ้นแบบสเปะสปะแล้วมันก็จะมองว่าเรื่องการจัดการมันก็จะยากเขาก็จะเก็บฝักไปเพาะกล้าอย่างที่เราดูที่สถานีเพาะกล้าแล้วก็เอากล้าไม้เนี่ยไปปลูกในจุดที่ยังไม่มีต้นไม
1: ้ที่นี่ครับอาจารย์ครับคือการที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะได้เรียนรู้การจัดการที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยคือเด็กจะเรียนรู้อะไรยังไงบ้าง
0: คือต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มว่าป่าชิเลนเนี่ยมันจะขึ้นได้ในพื้นที่ใด
1: ครับ
0: องค์ประกอบทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำ
1: ครับ
0: แล้วก็สายพันธุ์ของพืช
1: ครับ
0: เช่นพืชบางชนิดเนี่ยเขาจะขึ้นในน้ำที่ท่วมขังสูงๆไม่ได
1: ้ครับ
0: เช่นพวกตะบูนเนี่ยก็จะขึ้นในบริเวณที่ดอนหน่อย
1: ครับ
0: อย่างกงกลางนี่ก็จะขึ้นบริเวณที่น้ำท่วมเป็นระยะคือไม่ท่วมขังทีเดียวนะฮะ
1: ค
0: ือไม้ชิเลนมันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันว่าถ้าน้ำท่วมนานเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีก็ต้องมีการขึ้นลงเพราะการขึ้นลงของน้ำเนี่ยมันจะนำพาเรื่องตะกอนเรื่องธาตุอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีการจัดการมีการเฝ้าติดตามที่ดีเนี่ยพันไม้ชิเลนก็จะเจริญเติบโตเหมือนอย่างเงี้ยครับ
1: ครับคือแม้ว่าเด็กจะเป็นคนท้องที่เกิดที่นี
0: ่
1: แต่ถ้าเด็กไม่มีความรู้ไม่มีภูมิปัญญานี้ก็จะเอามาจัดการเอามาทำความเข้าใจกับป่ากงกลางในพื้นที่ของเขาไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องให้ความรู้คร
0: ับ จริงๆถ้าคนพื้นที่นอกเนี่ยนอกพื้นที่มาเราก็ต้องให้ความเข้าใจความรู้เขาก่
1: อ
0: นว่าป่าชิเลนคืออะไร
1: ครับ
0: ความสำคัญของป่าชิเลนมันมีอะไรบ้าง
1: ทำไมถึงคิดว่าคนนอกพื้นที่เราก็ต้องให้ความรู้เรื่องนี้ครับ
0: คือผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นสมบัติของทุกคนร่วมกันเพราะว่าเมื่อช่วยกันแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยในระยะยาวมันก็จะเป็นผลที่ดีกับพวกเรา
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนพื้นที่เท่านั้น
0: ไม่ใช่คนพื้นที่
1: เพราะบางทีคนนอกพื้นที่แหละอาจจะทำลายป่ากงกลางมากกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆ
0: ใช่ครับอันนี้มันเป็นทั้งทางตรงและทางอ้
1: อม
0: คร
1: ับผมงั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นฐานปฏิบัติการ
0: ครับผม
1: ที่ทั้งเด็กๆในพื้นที่คุณครูหรือว่าคนที่อยู่จากภายนอกมาศึกษามาดูงานความเข้าใจก็ได้เรียนรู
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: จากรากเมื่อกี้ผมเรียนรู้แล้วแล้วก็โคนตมด้วยนะความอุดมสมบูรณ์มาถึงยอดผมเรียนรู้แล้วผมต้องเรียนรู้อะไรต่อไปอีก
0: ทีนี้จะไปเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์หน้าดินหรือสัตว์ที่เกิดจากป่าชายเลนที่หลังจากป่าได้รับการพัฒนาแล้วและมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนี่ตัวชี้วัดอีกสำคัญนึงก็คือเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ใน
1: แล้วที่บอกว่าเพิ่มพื้นที่ดิน
0: เพิ่มพื้นที่ดินอันนั้นคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ชุมชนคือเด็กเราเนี่ยอยู่ในชุมชนผู้ปกครองก็อยู่ในชุมชนงั้นผู้ปกครองเขาก็จะมีกระบวนการการคิดในเรื่องของการเฝ้าระวังชายฝั่งโดยการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
1: ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
0: ครับผม
1: ซึ่งสำคัญมาก
0: สำคัญมาก
1: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่เราคุยกันมาดูกันมาทั้งหมด
0: ป่าชิเลนนี่ก็อยู่ไม่ได้
1: อยู่ไม่ได้เลย
0: ครับผมครับ
1: หน้าตาไม้ไผ่เป็นอย่างไรถือเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ

0: โอ้โหอาจารย์ครับมองไปน้ำสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับผมคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: เพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าชายเลนแหละตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: ก็มีการตัดป่าขุดบ่ออ ๋
0: อแล้
1: วแต่นี่มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทำให้เกิดการกระสอบรุนแรง
0: ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ไง
1: คืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนข้าวป่าค่อยหลุดไปใช่ไหม
0: แล้วคลื่นนั้นก็เข้ามาตีกัดซ้อตีกัดซ้อ

0: เรื่อยๆเพราะมันคลื่นจากทะเล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำทะเลมาเลย
1: มันแรงมากนะที่นี่เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซ้ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปี
0: โอ้โห
1: รุนแรงมาก
0: กินพื้นที่จากริมฝั่งริมตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมตรต่อปี
1: เดี๋ยว
0: โอ้เยอะมากนะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นว่ามันเคยมีป่าชายเลนลงไปในทะเลเนี่ย1กิโลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น1กิโล2กิโลนี่ไปเร็วมากเลย
1: เร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของพื้นที่เราแล้วเราทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่นครับ

0: kid talk about their feelings when their kid's been hurt. Mm-hmm. Okay. And then when you're all done, you say, Nathan, just ignore him. Yeah. And now he's going to walk away frustrated. There's no resolution, and he doesn't know what to do. Mm-hmm. Okay, so what we don't want to do from this day forward is put it on your list. Moms and dads, never ignore another word or another action. I want you to learn or choose how to process everything. No matter what someone says to you, it's still produced in their body. Even if they use your name in a sentence, that production is them. You have the power to choose who you are, and that's your power inside your mind. So what you need to do, rather than listening and then saying, I'm sorry that happened, next time just ignore him, what I want you to do is help him process or learn how to process what's just happened to him. Because mm-hmm. here's what's going to happen tomorrow or tonight. Someone is going to commit another action that is negative. I guarantee it. I'd like to be able to say that the whole world will not be negative. Nope. I want you to split all people into two people. Mm-hmm. I'm two, the kid that assaulted your son is two, the police are two, the school is two, everybody's two. Mm-hmm. Number one, person. Mm-hmm. The person is number one. What would be number two, Nathan?
1: Behavior.
0: Yeah. Behavior. You love the person, you don't like his behavior. Now you can apply this to everybody that you meet in the world. Now how do I know this process works? Well, look at me. Mm-hmm. How much negative energy do you think I get walking down the streets around the world looking like this? No. Yeah. I'm not looking for pity. It's about what have I learned about words and actions that have come at me. What I've learned is that if I get people talking about me to my face or behind my back or looking at me with negative words or saying rotten things about me or to me, and I don't care if it's a million people, what I know is that they produce that energy. And that means there's a million people with a problem. Mm-hmm. I'm okay.
1: Yeah.
0: Knowing that, as now I have the power to walk right through that stuff and not take on any of it as mine and understand they all have a problem and I can still love them. So what you want to be able to do now is support this energy, but mom and dad, you've got to incorporate this key in your personal life. Mm-hmm. In some manner, so you can have the same language as this man right here, because he's working his program. Yeah. Thanks for letting me into your home today,
1: you guys. Thanks for super. Talking to you.
2: I think it will help us understand each other a bit more, talk to each other, and think about the words that we use before we say them. Are they going to hurt? Are they going to offend?
1: To actually know how, in my case, my son was feeling at the time, and also how to deal with what he's been through, to teach my daughter the things that scary guys taught me, to pass those on, I think will be beneficial to my daughter.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับ สมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับ ยูเนียนกับ

ปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบรินีเล็กประเสริฐทางคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกระทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

มเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นวันนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเอ็มทาวเวอร์ชั้น14ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ทางนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมเสื้อเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่รอนคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรคนละข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์เพื่อรุ่นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาธิป

โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจินบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการย่องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกำมนาถรุดติดองคมนตรี1ทับ2570และเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบ

ผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculture Practice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม 21 พันโดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริญดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพิพิธวงศาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัดชนะสงครามวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัดแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระ

พิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มบริษัทช.การช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49หมู่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงรอนและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยา

รามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดูเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ำหรับเรื่องการจัดกิจกรรมหรือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านวิชาภาษาศึกษานะครับวันนี้เราจะนำเรื่องของกิจกรรมฟุตบอลเข้ามาใช้นะเป็นสื่อกลางเรียนรู้นะครับซึ่งตัวอย่างที่เราทำในวันนี้ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างนึงนะครับถ้าเขาอยากเล่นทีมโอเคให้เขาเล่นทีมก่อนนะครับเสร็จแล้วสัก5นาที10นาทีครูอาจจะเป่าหยุดนะครับเสร็จแล้วก็นำสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะสอนนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับถ้าวันนี้เป็นเรื่องของการรับส่งนะครับเราจะให้เขาได้เข้าใจว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้ที่ครูปล่อยให้คุณไปเล่นทีมเนี่ยนะครับครูดูแล้วนะครูเล่นได้ดีนะแต่ว่าคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับถ้าคุณมีทักษะเรื่องของการรับส่งที่ดีนะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูดึงมาฝึกก่อน5นาทีแล้วเดี๋ยวครูกลับปล่อยกลับไปเล่นทีมใหม่
1: อย่างครับอย่างสมมติอย่างเด็กเนี่ยสมมติว่าอย่างขึ้นเกมผิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดทันทีหรือว่าเราจะทำยังไงต่อไปที่จะแนะนำให้เด็กได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดหรือว่ามีแนวทางอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไหมครับ
0: อันดับแรกเนี่ยจะต้องกำหนดหัวข้อก่อนถูกไหมครับในมันมาจากเรื่องของโครงการสอนระยะยาวก่อนว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องรับส่งเพราะอาจารย์ก็ต้องอาจจะต้องเรื่องของชี้เน้นไปที่เรื่องการรับส่งนะครับอาจารย์ก็อาจจะมองไปที่เรื่องการรับส่งแต่ถามว่าถ้าเป็นเรื่องผิดในเรื่องการรับส่งอย่างที่เราเตรียมมานะครับถ้าเป็นการผิดในภาพรวมทั้งหมดเด็กส่วนใหญ่ทั้งห้องผิดหมดก็ต้องหยุดทั้งห้องแล้วก็อธิบายทั้งห้องแต่หลังจากที่เราอธิบายไปแล้วเด็กส่วนใหญ่ทำไม่ได้ดีขึ้นมีแค่คน2คนที่ยังไม่ได้เราก็ใช้วิธีแก้ไขรายบุคคลนะครับอย่าให้เด็กทั้งห้องเนี่ยต้องมาหยุดเพราะเราแก้ไขคนคนเดียวนะครับให้เขาได้เคลื่อนไหวได้ทำต่อไปแต่ถ้าผิดในภาพรวมทั้งหมดหยุดทั้งหมดแล้วก็อธิบายใหม่

0: เมื่อกี้นี้ทีมไหนนำครับเสียเอี๊ยมเท่าไหร
1: ่
0: 1-0นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเรามาฝึกนะเทคนิคการรับส่งบอลนะแป๊บนึงสมัครสัก5ทีเมื่อกี้นี้นะที่ผมเห็นพื้นที่ที่เราจะส่งมาทางนี้ส่งแต่บอลมาทางนี้แต่ทำไมครับเพื่อนอยู่ด้านนี้แต่บอลมาทางนี้ใช่ไหมเวลาพลิกส่งก็ต้องบิดตัวมาทางนี้อีกใช่ไหมแล้วก็ส่งทางนี้เพราะฉะนั้นส่งมาทางนี้ควรจะด้านไหนแตะซ้ายเปิดมาขวาส่งให้เองบอลนะขยับมานะไม่ติดตัวปั๊บถ้าติดตัวอย่างนี้จะไปเตะยังไง
2: หลังจากอาจารย์ประสบโชคได้สอนทักษะให้กับเด็กๆไปแล้วก็ได้ให้เด็กๆฝึกซ้อมจนคล่องแคล่วแล้วเล่นฟุตบอลกันเป็นทีมอีกครั้งซึ่งเด็กๆก็ได้นำทักษะที่ฝึกไปใช้ได้เป็นอย่างดี
0: อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นก็คือใช้หลักที่เด็กความต้องการนะของเด็กที่อยากจะเล่นทีมเสร็จแล้วปั๊บให้เขาเล่นเสร็จแล้วเราก็ถอยออกมา observe ดูเรื่องของสิ่งที่เขาทำผิดพลาดให้มันตรงกับหัวข้อที่เราเตรียมไว้ถ้าจะไปใช้กับที่อื่น ก็สามารถที่จะทำได้นะครับอาจารย์ก็ไปดูว่าเรื่องของความเหมาะสมในการที่จะใช้แต่ก็เน้นย้ำในเรื่องหลักการก็คือให้ออกความต้องการของเด็กขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ออกแบบกิจกรรมนะให้เหมาะสม
3: เดี๋ยวลองเล่นเป็นระบบทีมนะครับว่าคุณเนี่ยมีความเข้าใจอย่างไรบ้าง

การเล่นทีมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันรวมหมดเลยเหมือนก็มิกหมดเลยคือจะเป็นทักษะทุกอย่างเลยตรงนี้เด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้สองมือระดับอกแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นสองมือระดับอกแล้วตรงนี้มันเป็นการฝึกพื้นฐานไปด้วยในตัวไปด้วยแล้วเราสามารถจะมองเห็นได้ว่าตรงไหนเป็นข้อบกพร่องตรงไหนเป็นข้อดีของเขาเด็กเขาจะรับหนึ่งเรื่องของฟันเรื่องของความสนุกสนานตรงนี้แล้วก็เรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยเรื่องของ

0: กติกาคุณครูจะใส่เข้าไปทีละข้อ2ข้ออย่างเช่นเนี่ยทีเด็กเนี่ยถือบอลวิ่งเขาจะไม่รู้เลยว่าบอกว่าถือบอลวิ่งไม่ได้นะในสถานการณ์จริงเขาจะถือบอลวิ่งแล้วก็เป่าหยุดปิ๊บเราก็จะบอกเขาว่าแบบนี้ผิดนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็มาสอนทักษะยืนแยกขาลงช่องไหล่มืออยู่ที่ระดับหน้าอก1 2พลักเอ๊บแขนชี้ตามไปด้วยลุกพลอทูตามไปด้วยเอ๊บยื่นมือรับเอ๊บแล้วผ่อนเข้าหาอกถอยเท้าตามมาด้วยเป็นการผ่อนน้ำหนัก
1: หลังจากที่สอนทักษะเสร็จแล้วคุณครูสุภชัยก็ได้ให้นักเรียนลองฝึกรับส่งบอลกันก่อนที่จะให้นักเรียนได้เล่นเป็นทีมกันอีกรอบหนึ่ง
2: ตอนเดิมครูให้ซ้อมอย่างเดียวแล้วตอนนี้ได้เล่นเป็นทีมก็สนุกและตื่นเต้น
3: ดีใจว่าเราได้เล่นทีมมันจะมีความสามัคคีถ้าทุกคนได้เล่นร่วมกัน
2: สนุกมากขึ้นมันทำให้เกิดอะไรอ่ะความสามัคคีอ่ะ
4: มีความสามัคคีช่วยกันเล่นช่วยกันทำให้ชนะ
5: สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เรื่องของเทคนิคการวัดผลนะครับให้เสร็จภายในแต่เยอะให้เสร็จภายในเวลาสั้นๆนะครับซึ่งการวัดผลของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีเรื่องของการรับส่งบอลนะครับตามหัวข้อที่เราได้ฝึกไปนะครับทั้งนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความท้าทายแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เนี่ยจะได้กลับไปพัฒนาตัวเองนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราต้องการเห็นเด็กเนี่ยมายืมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่ไปฝึกออกกำลังกายในยามว่างนะครับผมจะใช้เรื่องของแบบฝึกการรับส่งบอลตามช่องที่กำหนดนะครับภายในระยะเวลา1นาทีนะโดยกำหนดเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับไม่ให้ผู้เล่นเข้ามาไม่ให้นักเรียนเข้ามาช่องตัวแล้วส่งบอลให้ได้จำนวนมากสุดเท่าที่จะมาได้ครูจะกำหนดเกณฑ์ขึ้นมา20ครั้ง10ครั้ง15แล้วแต่เราสามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ด้วยนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเราจะใช้เรื่องของการนับให้เขานับกันเองนะครับพอนับกันเองเสร็จปั๊บถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทำจริงนะเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าเอางี้เดี๋ยวครูจะตรวจสอบครูจะเช็คนะคุณนับไปเสร็จแล้วถ้าคุณได้เท่าไหร่คุณบอกมานะครับเดี๋ยวคุณจะลองสุ่มดูนะว่าถ้ามีคนไหนทำไม่ถึงเนี่ยให้ทำซ้ำแล้วเนี่ยทำไม่ถึงเนี่ยครูเอาคะแนนเท่าเดิมนะครูคะแนนอันที่ทำเพิ่งได้ใหม่นะเช่นสมมติเขาบอกผมว่าได้20โอเคเดี๋ยวคุณลองดิว่าคุณทำได้จริงไหม20ทำให้ดูใหม่อีกสักครั้ง1นาทีถ้าเขาได้20จริงก็โอเคก็ถือว่าตรวจสอบได้1นาทีนับด้วยนะครับทำไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะฉะนั้นคนรับบอลต้องทำไมครับตื่นตัวฟุตเวิร์กนะเตรียมพร้อมยืนอย่างนี้ไม่ได้นะพร้อม1นาทีนะครับเดี๋ยวครูให้นับเองนะแต่นะแต่เดี๋ยวทำเสร็จครูจะสุ่มนะเลือกมา1คู่เลยสมมติใครทำได้แล้วครูไม่เชื่อครูเรียกมาให้ทำนะครับแล้วถ้าทำได้ถ้าทำได้อีกครั้งนึงได้คะแนนน้อยกว่าที่บอกครูนะครูถือว่าคนนั้นนะไม่ซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเริ่มตื่นตัวด้วยตื่นตัวด้วยจ็อกฟุตเวิร์กนักบอลเก่งๆต้องได้มากกว่า20โอเคพอได้อะไร
6: 16ครับ
5: 16ได้อะไรครับ
6: 15
5: ได้อะไรครับ
6: 16
5: 29อู้29เลยเหรออ้าวไหนลองทำให้ครูดูสิ

0: 5 4 3 2 1หมดเวลา30ไม่นับพอไม่ถึงได้29เท่าเดิมเลยอ๋อดีมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยดีมากดีมากดีมาก
1: เดี๋ยววันนี้กูจะสอบการชูตแชร์บอลเหนือศีรษะให้ลงตะกร้าที่ครูเคยสอนพวกเราไปจะจับเวลา30วินาทีครูจะดูว่านักเรียนชูตลงกี่ลูกโดยครูไม่นับครูจะดูความซื่อสัตย์ของนักเรียนเองให้นักเรียนเป็นผู้นับครูเป่านกหวีดสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่นักเรียนก็มาแจ้งครูว่ารู้จะจดว่าเราได้

0: อะไรเข้าใจไหมครับ
1: คุณครูเกรียงศักดิ์ได้ทำการทดสอบนักเรียนโดยการชุดบอลทีละ4คู่จนครบทั้งชั้นแล้วให้นักเรียนเป็นคนบอกคะแนนของตัวเองซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการทดสอบได้มากและยังช่วยฝึกความซื่อสัตย์ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วย
0: ได้กี่ลูกได้กี่ลูก
2: สาม
0: ได้กี่ลูก
2: ได้6ลูก
0: จากการวัดผลประมวลผลเราได้เอาหลักการมาจากที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ประสบโชคโชคเหมาะมีความซื่อสัตย์คือเราให้เด็กไปนับเองว่าได้กี่ลูกในเวลา30วินาทีจำนวนคนเราให้สอบทีละเท่ากับ8คนมีคนถือตะกร้า4คนแล้วก็คนชูด4คนโดยให้เด็กใช้ทักษะในการชูดบอลโดยให้เหนือศีรษะและลงตะกร้า
3: 30วินาทีนับให้มากที่สุดเริ่มนับเองนับเลยนะครับนับเลยครับนับด้วย8นับเลยลูกนับเลยเร็วเร่งเร็วเร็วระดับอกระดับอกนับได้เท่าไหร่สอบได้เท่าไหร่บอกครูด้วยนะครับผมขอเช็คสิเช็คเท่าไหร่28 34 25แสดงว่าพวกเรานี่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตรงกับที่คุณครูต้องการอยู่พอดีเลย
4: เห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของยังไอเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยทดสอบรวมอย่างที่อาจารย์สุขโชคท่านได้ทำไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็นำเอามาใช้กับเด็กซึ่งเราจะวัดตรงนี้ได้เยอะด้วยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีวินัยแล้วก็ความมุ่งมั่น
5: ก็ผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับก็จะช่วยให้นะครับอาจารย์ได้เกิดแง่คิดได้เกิดมุมมองได้เกิดแนวความคิดที่จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้บ้างผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับผม

0: สำหรับโครงการที่เราเรียกว่าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะหรือว่าเพศศึกษารอบด้านอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำงานเรื่องของเพศศึกษานะคะในสถานศึกษาในโครงการเราให้ความสำคัญกับครูค่ะว่าในครูที่จะสอนเพศศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนว่าครูจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของเรานะคะซึ่งก็คิดว่าประเด็นสำคัญของการที่ครูคนนึงจะสอนเพศศึกษาอย่างเข้าใจเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันว่าครูเองจะต้องเข้าใจในมุมของเพศวิถีก่อนนะคะว่าเพศวิถีที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะคะมันมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันมีเรื่องบทบาทหญิงชายที่เกิดขึ้นในสังคมมันมีเรื่องของสุขภาพทางเพศต่างๆเรื่องโรคต่างๆหรือว่าเรื่องพัฒนาการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกนะคะว่าครูมีความเข้าใจเด็กมากน้อยแค่ไหนอีกมุมนึงที่คิดว่าจะเป็นมุมที่เราต้องเตรียมครูก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยยึดที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักว่าเราสร้างกิจกรรมให้กับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโดยผ่านกิจกรรม
1: สำหรับคุณสมบัติของคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนมาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการและคุณครูทุกท่านเป็นคุณครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้มีหน้าที่จัดการเรียนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนของตนเองในปีการศึกษาที่จะถึงนี
0: ้ในกระบวนการออกแบบของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนก็คือคุณครูของเราเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมแล้วก็ในกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเองจะสามารถที่จะได้ยินคนอื่นด้วยนะคะนอกจากเขาจะได้บอกในสิ่งที่เขาคิดหรือว่าจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขายังได้ยินเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนคิดแบบไหน

0: การคิดของเพื่อนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับเขาเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะชวนเขาคิดวิเคราะห์ต่อนะคะจากประเด็นต่างๆเนี่ยค่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเหมือนคิดต่างจากเพื่อนเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรนะคะแล้วไอ้การคิดเหมือนคิดต่างเนี่ยมันมีผลต่อคนอื่นๆอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยเขาจะสามารถนำกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไร
1: สำหรับกิจกรรมแรกที่คุณครูจะได้เรียนรู้นั่นคือกิจกรรมสถานีรู้เขารู้เรา
2: สถานีนะครับให้อาจารย์จะต้องเข้าเนี่ยทั้งหมด6สถานีนะครับโดยมีกติกาว่าอาจารย์จะต้องเข้าทุกสถานีนะครับในแต่ละสถานีนั้นจะมีประเด็นนะครับให้อาจารย์ได้ช่วยตอบประเด็นคำถามในแต่ละสถานีนะครับทุกสถานีเลยนะครับอาจารย์จะเข้าสถานีไหนก่อนก็ได้นะครับโดยที่อาจารย์จะเขียนลงไปในกระดาษคลิปชาร์ตที่เราติดเอาไว้นะครับ
0: คือกิจกรรมนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นคำตอบอะไรมากนักว่าแนวทางมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันเริ่มเห็นคนที่เห็นสถานการณ์ร่วมกันละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ทำคือทำให้เขาได้มีโอกาสพูดปัญหาด้วยตัวเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโรงเรียนมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เขารู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สถานการณ์นั้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสพูดด้วยตัวเขาเองมันไม่ได้มาจากเรา
3: วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในปัจจุบันที่เรารู้สึกเป็นห่วงนะครับสมัยนี้นะครับวัยรุ่นไม่รักนวลสงวนตัวสื่อลามกมีอย่างกว้างขวางทำให้อยากรู้อยากลอง
4: พฤติกรรมหรือว่าเพศที่เขาสนใจนะเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่เราได้ยินบ่อยการล่าแต้มนะครับรักร่วมเพศทดลองมีเพศสัมพันธ์
5: ที่ไม่ใช้ถุงยางเช่นบรรยากาศพาไปเช่นไปที่มุมอับนะครับเช่นชวนสาวไปนั่งคุยไปคุยมาบิดไปบิดมาจิ้มไปจิ้มมาเดี๋ยวก็คลุกเลยนะครับ
6: จากที่อ่านทุกข้อแล้วนะคะขอบคุณมากเลยท่านใดที่มาเขียนสุดท้ายเพราะทุกคนลงความเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเปิดใจในการศึกษาเรื่องเพศศึกษาของครูนักเรียนผู้ปกครองเพราะต้อง3ฝ่ายเท่านั้นถึงจะช่วยกันได้สำเร็จนะคะ
1: จากนั้นคุณครูจะเข้าสู่กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต
7: ่มีป้ายอยู่4ป้ายข้อความเป็นป้ายพฤติกรรม
8: แต่ละคนจะเลือกตอบของตัวเองนะคะที่เป็นตัวเองจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคำถามขึ้นให้นะคะว่าเราทำพฤติกรรมนี้มากน้อยแค่ไหน
7: คำถามข้อที่1ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถหรือใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ามาด้านนี้อันนี้บ่อยเป็นประจำทุกครั้งอันนี้บางครั้ง 50% ที่ทำได้เหตุผลนะฮะ
9: ขาไประยะทางไกลแล้วมีด่านที่คือ 50%
10: ก็คล้ายๆกันนะครับบางทีมันก็พยายามจะฝึกให้มันเป็นนิสัยนะครับ
7: ฉันเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์และงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนโอ้โหรู้สึกว่ามันจะเท่ากันแล้วเนี่ยบ่อยครั้งกับบางครั้ง
9: อาหารที่มีประโยชน์เราก็กินอยู่นะแล้วงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็เลยไปอยู่กับตรงเนี้ย
4: จริงๆแล้วนี่ผมเลือกตรงนี้50-50นี่เป็นเพราะว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งเราเลือกไม่ได
0: ้ประเด็นที่เป็นหัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้ครูเห็นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะมันต้องมีหลายๆวิธีต้องทำหลายอย่างนะคะแล้วก็หัวใจของมันก็คือว่าต้องทำให้ครูเห็นว่ามันต้องแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองอะค่ะว่าในการทำเนาะแต่ว่าบางทีเราได้ฟังเหตุผลของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะในสิ่งที่เด็กกำลังพูดเนาะแต่ว่าเราในมุมคนนอกเนี่ยเราเห็นว่านี่เป็นเรื่องของข้ออ้างหรือเปล่าซึ่งมันคนละมุมกันเลยนะใช่ไหมมุมระหว่างข้ออ้างกับเหตุผลเนี่ยค่ะมุมของคนที่ไม่ได้ทำพฤติกรรมนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่านี่คือข้ออ้างใช่ไหมแต่มุมของคนที่ทำพฤติกรรมนั้นแล้วทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนี่คือเหตุผลของเขาน
8: ี่คือเหตุผลเราใช่ไหมใช่ไหมที่เราไม่ใส่เพราะว่านี่คือเหตุผลเรานะคะแต่ถ้าตำรวจมาเจอเนี่ยค่ะณตอนที่เราผมไม่แห้งแล้วเราก็ให้เหตุผลของเราเนาะนี่คือเหตุผลเราใช่ไหมว่าเราบอกว่าก็ผมไม่แห้งอ่ะมันจะใส่ได้ยังไงใส่มันก็จะเหม็นนะเพราะฉะนั้นในมุมของเราที่กำลังบอกว่านี่เป็นเหตุผลเรานี่คือของเราใช่ไหมคะแต่มุมของคนอื่นมองก็เป็นเหตุผลไหมไม่ได้มองใช่ไหมคะเขารู้สึกว่านี่คือข้ออ้างเน
1: า
8: ะ
1: หลังจากนั้นคุณครูจะต้องเชื่อมโยงการเรียนรู้จากกิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่ไปสู่กิจกรรมการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน ในคู่มือการสอนซึ่งออกแบบโดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
0: กิจกรรมศึกษาแผนเนี่ยโดยเป้าหมายก็คืออยากจะให้คุณครูได้มีโอกาสรู้จักแผนการเรียนการสอนที่อยู่ในคู่มือให้ได้มากที่สุดนะคะว่าเขาจะสามารถคุ้นเคยกับตัวเล่มคู่มืออันนี้แหละที่ทางโครงการออกแบบไว้ค่ะแล้วก็ทำให้เขาได้ลองตั้งข้อสังเกตว่าเขาคิดว่าการกระบวนการจัดการเรียนการสอนในคู่มือเนี่ยออกแบบอย่างไรนะคะเนื้อหามันสอดคล้องกับผู้เรียนไหมนะคะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันจัดแบบไหนอย่างไร
8: เดี๋ยววิธีการก็คือว่านุชจะให้อาจารย์อ่านแผนซึ่ง1คนจะอ่านแค่แผนเดียวเท่านั้นนะคะอ่านแผนเดียวเท่านั้นโดยที่อ่านแล้วเนี่ยให้อาจารย์แต่ละคนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าแผนที่อาจารย์อ่านเนี่ยมันสอดคล้องกับผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆอย่างไรนะคะสอดคล้องไหมแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้เนี่ยจากแผนที่เราอ่านเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในแผนเนี่ยค่ะที่เราอ่านในแผนนั้นเนี่ยเขาใช้กระบวนการหรือขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วแผนที่เราอ่านเนี่ยมันใช้กับวิชาใดได้บ้าง
0: จากนั้นเนี่ยกระบวนการก็จะให้เขาลองจับกลุ่มคุยกันในระดับชั้นเดียวกัน
11: ที่เห็นว่ามันสอดคล้องก็ตรงว่าช่วงวัยของเด็กม.1 เนี่ยมันเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่วัยรุ่นพอดีเลยการฝันเปียกการมีประจำเดือนครั้งแรกอวัยวะภายในของเด็กผู้หญิงของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เหล่านี้เขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสมถือว่าแผนนี้โอเคนะคะ
12: ในความคิดตัวเองคิดว่ากระบวนการกลุ่มนี้ใช้กับการเรียนได้ทุกรายวิชานะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก
13: การที่เขาดึงเด็กลงไปอยู่ม.2หมายถึงตัวละครเนี่ยอยู่ที่ม.2เนี่ยเนื่องจากว่าต้องการให้เด็กม.3เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับน้องสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ก็คือการฝึกการให้คำปรึกษาฝึกคิดแก้ปัญหาซึ่งถ้าเขาคิดว่าเป็นปัญหาเขาบางทีเขาอาจจะคิดไม่ได้แต่พอเป็นปัญหาคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คำแนะนำได้
1: เมื่อศึกษาแผนแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูทั้งหลายจะได้ทดลองสาธิตการสอนโดยมีเพื่อนครูด้วยกันทำหน้าที่เป็นนักเรียนจำเป็นให้กับการสอนครั้งนี
14: ้เดี๋ยวเราจะมีรูปนะคะให้นักเรียนดูบนกระดานเรียนบอกนะคะว่าดูภาพแล้วรู้สึกว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้นะคะกับภาพภาพแรกก็คือหนุ่มสาวจุงมือกันนักเรียนรับได้ไหมคะรับได้นะคะมาดูรูปที่2เห็นภาพนี้เรารับได้ไหมคะ
15: รับได้ยกมือครับ
14: รับได้ยกมือรับได้
15: รับไม่ได้บ้างครับ
14: คนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั่งจับกลุ่มเราจะให้วิเคราะห์นะคะดูภาพแล้วก็ระดมความคิดเห็นนะคะของบุคคลภายในกลุ่มว่ามองภาพนี้แล้วรับได้หรือรับไม่ได้นะคะ
0: เป้าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ให้คุณครูได้มีโอกาสลองทำนะคะโดยที่ให้คุณครูได้เห็นว่าถ้าเขาได้มีโอกาสลองสาธิตการสอนเนี่ยเขาจะเจอสถานการณ์อะไรบ้าง
14: เสร็จหมดแล้วนะคะคราวนี้เราจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ
16: ภาพนี้เลยค่ะตำรวจบุกเข้าตรวจค้นคลินิกทำแท้งนะคะก็มีทั้งรับได้แล้วก็รับไม่ได้ที่รับได้ก็คือเห็นใจแม่ของเด็กนะคะว่าอาจจะไม่พร้อมไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็โดนข่มขืนค่ะที่รับไม่ได้ก็คือบาปค่ะแล้วก็เป็นตราบาปติดตัวของผู้หญิงไปตลอดว่าตัวเองเนี่ยเคยทำแท้งมา
0: สุดท้ายถ้าแผนนี้จบแล้ว50นาทีเนี่ยผู้เรียนของเราต้องได้อะไรนะคะครูต้องกลับมาตีอันนี้ให้ได้ด้วยหลังจากที่สอนเสร็จอะค่ะว่าสุดท้ายพอสอนไปครบ50นาทีแล้วเนี่ยผู้เรียนเราไปถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือเปล่าม
14: ีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
17: คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเพื่อนอีกหลายๆคนค่ะ
16: ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รู้ความคิดคนอื่นว่าอ๋อเธอคิดอย่างนี้นะแต่เราคิดแบบนี
18: ้ครับก็เหมือนกันครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแต่ละคนได้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับภาพที่เห็นนะครับ
0: หลังจากที่เขารู้จักแผนทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดว่าต้องกลับไปดูเรื่องการใช้จริงแล้วค่ะว่าเขาจะวางแผนการกลับไปใช้ของเขาอย่างไรแต่ว่าเป้าที่เราอยากจะพาไปถึงก็คือทำยังไงให้เด็กของเราได้เรียนอย่างน้อยเนี่ย16ชั่วโมงต่อปีในแต่ละระดับชั้น
19: ในปีการศึกษาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะสอนระดับม.ปลายก็คือระดับม.4กับม.6อยู่ในวัยที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษคุณครูก็ว่าจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเขาอาจจะผ่านวิชาของแนวซึ่งครูที่เป็นที่ปรึกษาต้องสอนแนวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือครูได้สอนเด็กเหล่านี้อยู่แล้วในวิชาภาษาอังกฤษของครูก็จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาตอนที่เราสอนด้วย
20: หลังจากที่ได้อบรมแล้วเนี่ยเราเข้าใจเทคนิคนะครับวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้าน หลักจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการ

0: เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ความรู้กับเด็กได้อย่างเต็มที่การอบรมเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจปัญหาของเยาวชนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเมินตามที่ผมรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับคงจะไปด้วยดีครับในเรื่องของกิจกรรมเพศศึกษา
1: สิ่งที่ได้เนี่ยได้เยอะเลยนะครับในเนื้อหาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ขบวนการแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติเปลี่ยนไปเยอะเห็นความสำคัญของเพศศึกษาเยอะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาของเยาวชนอย่างเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะต้องนำไปสอนในชั่วโมงในคาบเรียนของวิชาในแนวในทุกระดับชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้ความรู้ใหม่ๆวิธีการเทคนิคแล้วก็กระบวนการสอนหลังการอบรมนะคะก็จะต้องได้รับหน้าที่ทำการสอนก็คงจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเวลาสอนจะเป็นยังไงคะ
3: เราจะไปติดตามผลของการอบรมในครั้งนี้ว่าหลังจากผ่านการเตรียมพร้อมและการพัฒนาความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านไปแล้วนั้นคุณครูจะนำกลับไปใช้สอนจริงในห้องเรียนได้หรือไม่และจะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดกันบ้างติดตามกันต่อในตอนหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไป

ทางพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพลาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พลาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดนของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bis Phosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3 Phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3 Phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะ

ได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพี่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็หรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของBuoyant Force นั่นเองเนื่องจากว่า Buoyant Force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด Reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว Reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ Buoyant Force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมี

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยและปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้ว

นชั่นหรือว่าแรงตึงเชื่อเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ

จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่มีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: สวัสดีค่ะดิฉันตรีดาวไพวงศ์นะคะรายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการที่รวบรวมเครือข่ายของครูทุกแขนงนะคะเข้ามาแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของ O-net คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมเราจึงต้องสอบ O-net วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าแนวทางทิศทางของข้อสอบแล้วก็ปัญหาของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านยังอยู่กับเราค่ะผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคุณครูจาก3ระดับชั้นเรียนนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลีกาญจนชาตรีค่ะเป็นผู้แทนผู้สอนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่สองค่ะอาจารย์ทัศนาโพเงินค่ะอาจารย์เป็นผู้แทนคุณครูนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประกายแก้วเงินกรค่ะเป็นผู้แทนคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ทัศนาดูมีคำถามอะไรคะ
3: หลังจากที่วัดเด็กไปแล้วเนี่ยนะคะ O-net ซึ่งสุดแล้วเนี่ยได้มีการนำไปข้อสอบเนี่ยไป try out ดูไหมคะว่าเอ๊ะปีนี้เด็กได้คะแนนสูงนะข้อสอบเราง่ายไหมปีนี้เด็กได้คะแนนต่ำข้อสอบเรายากไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะที่ตัวข้อสอบหรือเป็นเพราะเด็กอย่างนี้ค่ะ
1: คำถามดีมากสทศ.เป็นสถาบันทางวิชาการวิชาชีพเพราะนั้นคำถามอาจารย์ไม่ทำไม่ได้เลยถ้าไม่ทำต้องไม่เป็นสถาบันวิชาการเรามีมาตรฐานการพัฒนาข้อสอบผิดผลิตและพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จเรามีการที่เราเรียกว่าหาคุณภาพของข้อสอบที่เราเรียกว่า item analysis ก็คือหาค่าความยากกับหาค่าอำนาจจำแนกแล้วเราก็หาอะไรฮะ content validity อะไรต้องหาหมดแล้วครับทั้งทุกสถิติทีนี้ try out นี่คงไม่ได้แล้วครับเพราะเป็นข้อสอบระดับชาติแต่เราไม่ได้ try out เราใช้ผลการสอบทั้งหมดเลยเอามาวิเคราะห์นะครับแต่นี่ง่ายครับเอาวิเคราะห์แล้วก็เขียนรายงาน
3: ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนักเรียนชั้นม.3ที่สอบ O-net เนี่ยผลการสอบ O-net ของนักเรียนเนี่ยก็จะนำไปพิจารณาในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อม.4ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากถามว่าไอ้แนวทางการออกข้อสอบเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ตอบสนองวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่ออ
1: าจารย์ต้องแยกส่วนแล้วครับ
3: ค
1: ือข้อสอบเนี่ยมันมีเวลาจะออกข้อสอบเนี่ยหลักวิชาคือต้องขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อสอบ O-net ม.6

0: เนี่ยวัตถุประสงค์คือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ถ้าเป็นม.3นะฮะถ้าเป็นม.6ก็คือช่วงชั้นที่4วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกเพราะการคัดเลือกถ้าเขาถ้าคัดเลือกต้องออกอีกแบบนึงข้อสอบคัดเลือกต้องเป็นข้อสอบที่ยาก
1: แต่ว่าเขาเอาผลคะแนนของ O-net เนี่ยเข้าไปมีส่วน
0: ใช่ทีนี้การใช้ผลของ O-net เนี่ยไปใช้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาแต่การสอบคัดเลือกเข้
1: า
0: สมมุติว่าเด็กม.เข้าม
1: .4
0: ก็เป็นข้อสอบคัดเลือกของเรียนสมมุตินะฮะหรือของเขตก็แล้วแต่ได้เสียกันแค่วันเดียวแต่ประวัติผลงานเขาอ่ะที่เขาเรียนมาต้อง3ปีอ่ะม.1 ม.2 ม.3 อ่ะทำไมไม่เอามาเวลาเราไปทำงานที่ไหนอ่ะทำไมเขาขอทรานสคริปต์เราอ่ะวุฒิใช่ไหมนั่นคือดูเอาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามบอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้ O-net ม.3 จะไปใช้ในการคัดเลือกเข้าม.4 คำถามอาจารย์ไอ้บอกว่าO-netจะยากขึ้นไหมหรือจะง่ายขึ้นไหมผมตอบว่าไม่เกี่ยวเพราะโอนเน็ตก็คือโอนเน็ตมันคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช่ไหมฮะตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่4ส่วนการนำผลไปใช้นั่นคือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง
2: จากที่ฟังที่อาจารย์ได้พูดตรงนี้คือจึงเข้าใจว่าในการสอบโอเน็ตนี้ก็คือเป็นการเหมือนเปรียบเสมือนกับเป็นการประเมินความรู้เพราะว่าในตัวแทนของคุณครูป .6 นะคะคือประเมินความรู้ก็คือป .4 ป .5 และป .6 เพื่อเข้าใจรายละเอียดตรงนี้นะคะอยากทราบว่าทางสทศนี่มีเทคนิคในการสร้างข้อสอบที่ดีให้เด็กอยากคิดอยากทำลงมือตามที่มีความสุขในการทำข้อสอบอะคะ
0: รู้สึกว่า จะให้ความสำคัญสทศมากเกินไป สิ่งที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประเมินในชั้นเรียนครับกรุงหลวงไม่ได้สร้างวันเดียวผมมาเป็นผอ.สทศนะผมบอกให้อย่าให้สทศเป็นพระเอกนะครับพระเอกต้องเป็นครูในชั้นเรียนเพราะนั้นเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเจตคติหรือจะมีทักษะเนี่ยในเรื่องของความคิดเนื้ออะไรตามไม่ใช่โอนเน็ตครับต้องเป็นครูที่สอนยกตัวอย่างเช่นถ้าป .6 ต้องไปสอนป .4 ป .5 ป .6 โอนเน็ตก็คือจะมาประเมินรวบยอดว่าผลผลิตของครูเนี่ยมันคืออะไรอยู่ในระดับใดแต่ถ้าไปบอกว่าให้โอนเน็ตเป็นตัวตั้งเพื่อจะให้เด็กเป็นตัวตามอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโอนเน็ตโอนเน็ตเป็นไม่ใช่ตัวตั้งนะฮะโอนเน็ตเป็นตัวตามตัดตามคือถ้าผลออกมายังไงมันเป็นสะท้อนว่าผลการจัดการศึกษาในป.4 ป.5 ป.6 มันได้อย่างเงี้ยวัตถุประสงค์การออกข้อสอบโอเน็ตคือเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2กรณีป.6 ก็ต้องเอาอะไรเอาหลักสูตรมากลางเอามาตรฐานเอาตัวชี้วัดเอารู้เอามาเป็นตัวตามแล้วก็มาออกคราวนี้สิ่งที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องพฤติกรรมก็คือเราที่ผมเรียนเมื่อกี้เองครับคือเราต้องเน้นเรื่องคือความจำเนี่ยต้องไปอยู่ในชั้นเรียนละ ความเข้าใจก็ต้องอยู่ในชั้นเรียนนำไปใช้ก็ควรอยู่ในชั้นเรียนเพราะอะไรเพราะว่าข้อสอบเราต้องการวัดความรู้รวบยอดแล้วต้องการที่อยากจะให้เด็กเนี่ยเราเริ่มมีคิดเป็นทำเป็นเพราะเป้าหมายคือคิดทำเป็นไม่งั้นเราแข่งขันกันที่อื่นไม่ได้หรอกแล้วก็วิธีการก็คืออยากจะฝากว่าพระเอกคือครูบาอาจารย
1: ์
0: ผู้บริหารแต่ว่าสทศเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนว่าผลผลิตของท่านเป็นงี้นะสทศเป็นฝ่ายส่งสัญญาณโอ้ยท่านสอนดีมากเลยนะโรงเรียนนี้อะไรต่างๆถ้าเราสร้างให้เด็กรู้ว่าเขาได้อะไร
1: จากการสอนนี
0: ้นั่นแหละครับโดยเฉพาะนะครับโอนเน็ตม.3เรื่องการแนะแนวศึกษาต่อเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมยังขาดโอเน็ตม.6ผมคิดว่านี่ผมยกตัวอย่างเลยเวลาผมพูดไหนผมยกตัวอย่างลูกสาวผมเลยตอนสมัยนั้นคือตอนสมัยอินทรานคือผลการสอบของโอเน็ตเราจะรีพอร์ตให้ออกมาเนี่ยครับผมมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างไอโอเน็ตออกมาอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างออกมาเลยเป็นตัวอย่างโอเน็ตเป็นรายบุคคลนะครับที่นักเรียนไม่ต้องเสียสตังค์เลยนั่นก็คือว่านักเรียนก็เพียงแต่เข้ามีอะไรมี username มี password ไปดาวน์โหลดเลยนักเรียนก็ดาวน์โหลดได้หรือทางโรงเรียนก็ดาวน์โหลดได้เพราะนั้นตัวนี้แหละครับมันจะบอกหมดเลยครับมันจะทำให้เด็กเนี่ยรู้ตัวเองเลยเทียบเคียงได้หมดเลยคือเทียบไม่ใช่เทียบคือเด็กจะรู้ทันทีว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยทั่วประเทศ
1: เขาได้
0: เขาอยู่ตรงไหน
1: เขาอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหน
0: ตรงนี้คือจุดที่มันเป็นผลประโยชน์กับเด็กมากเลยเพราะว่าในโลกแห่งความจริงอ่ะเวลาไปสมัครงานก็ต้องแข่งขันกัน
1: ค่ะ
0: เวลาไม่ต้องอะไรเอาแค่จบม.6เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมฟังดูเด็กบางคนบอกไม่เรียนม.6ไม่ได้เพราะสมัยนี้จะไปทำงานโรงงานจะต้องม.6เลยครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็ตัวนี้แหละครับถ้าโอนเน็ตสูงโอ้ผมว่าสถานประกอบการก็ต้องรีบเอาแล้วเพราะเขายังเชื่อมั่นอันนี้ต้องเรียนบอกเลยผลงานของศาสตราจารย์ดร.สิริชัยกาญจนวศรีคณบดีคณะครุศาสตร์เนี่ยแห่งจุฬานะครับท่านทำวิจัยมาแล้วว่าโรงเรียนให้คะแนนนะครับมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกดเกรดก็คือเนี่ย
1: ไม่ชี้เป็น
0: โรงเรียนสาธิตโรงกลุ่มนี้นะฮะที่โรงเรียนสาธิตโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกลุ่มที่2คือปล่อยเกรดผมขออนุญาต
1: ไม่
0: เปิดและกลุ่มที่3ที่คือกลุ่มปกติคำว่ากดเกรดปล่อยเกรดจริงๆมันก็คือมาเทียบเคียงกับโอนเน็ตไงครับเพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าไม่มีโอนเน็ตเนี่ยคำถามที่1หลักความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรียนโรงเรียนสาธิตได้ 2.5 จบม.6จะไปเรียนโรงเรียนอื่นได้ 4.00 เวลาเข้าแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นนี้เขาใช้นะครับแอดมิชชั่นกลางGPA
1: 20%
0: เด็กสาธิตได้ 2.5 แต่เด็กบางโรงเรียนได้ 4.0 ทั้งที่เด็กสาธิตเก่งกว่าหรือเด็กเตรียมอุดมก็ได้หรือเด็กสวนกุหลาบหรือเด็กอะไรพอวางดังๆเกรดต่ำหมดเลยครับแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเกรดสูงนี่คือคำตอบว่ามีโอนเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
1: มี
0: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้ผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็กของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
1: ะ
0: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่กี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ปกครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็ไม่อยู่แค่นี้แหละ แก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวเนี้ยเป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประมวลตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับเราก็จะทำให้ดี
1: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้ง3ท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
3: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชี้วัดอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
0: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
1: ย้อนกลับมา
0: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
1: ได้อะไรบ้าง
0: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
1: ทดสอบ
0: ท่านี้ในมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างท่านี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ท่านี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็กลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศ

0: นี่คือคำตอบว่ามีโอเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
1: มี
0: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้ผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็กของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
1: ะ
0: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่กี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ปกครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็มีอยู่แค่นี้แหละแก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวนี้เป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประเมินตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
1: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้งสามท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
2: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชีวิตอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวของชื่อของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
0: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
1: ย้อนกลับมา
0: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติว่าชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
1: ได้อะไรบ้าง
0: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
1: ทดสอบ
0: ทีนี้ในมาตรฐานรุ่มก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างทีนี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ทีนี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็กลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ผลิตก็คือโรงเรียนและกลุ่มที่3คือกลุ่มตัวนักเรียนทีนี้ตัวนักเรียนเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นผลผลิตจากกลุ่มที่2ก็คือตัวโรงเรียนผมต้องถามเลยครับว่าครูที่สอนเด็กม.3ท่านสามารถออกข้อสอบมาตรฐานหรือตัวชี้วัดม.1 ม.2 ได้หรือไม
1: ่
0: ครูที่สอนม.3ในสาระนั้นนะท่านสามารถไปสอนเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นในม.1 ม.2 และม.3 ได้หรือไม่เพราะผมมีประสบการณ์ว่าครูที่สอนม.3เขาก็บอกว่าเขาลืมม.1 ม.2 ไปแล้วถ้าอย่างนี้แปลว่ากระบวนการเรียนในช่วงชั้นที่3คือม.1 ม.2 ม.3มันไม่ได้เรียนแบบบูรณาการเชื่อมโยงเหมือนกับบันได3ขั้นแบบสะสมแต่มันไปเรียนแบบตัดตอนพอจบม.1ก็จบในวิชานั้นจบม.2ก็จบม.3ก็จบถ้าอย่างเงี้ยโอเน็ตต่ำแน่นอนเพราะโอเน็ตไม่ได้ออกเฉพาะม.3เพราะโอเน็ตม

0: ม.3เราเรียกว่าออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3แล้วออกทำนิพพานเพราะหลักสูตรกำหนดเอาไว้ว่าก่อนจะจบช่วงชั้น1จะต้องผ่านมาตรฐานช่วงชั้นเพราะนั้นคำถามอาจารย์ดีมากเลยก็คือว่าครูจะต้องไปทำไมครับผมก็เลยเชิญชวนว่าตอนนี้ครูทุกท่านถ้าผมจะแนะนำนะครับก็คือ1นี่เดือนธันวาก็ยังก็โชคดีนะครับที่เนื่องจากว่ามันมีอุทกภัยเนี่ยมันก็เลยเลื่อนสอบโอเน็ตอีกแล้วนะครับเลื่อนอีกแล้วนะคร
1: ับ เล
0: ื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก
1: ็จะไปเมื่อไหร
0: ่ก็คือเลื่อนที่ผมโชว์เมื่อกี้นี้อัปเดตแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคือโอเน็ตป .6 เนี่ยนะเดิมสอบวันที่1กุมภาแล้วก็ขยับไปวันที่15กุมภาแต่เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้สรุปแล้วนะครับโอเน็ตป .6 จะสอบวันที่27กุมภาพันธ์โอเน็ตป .6 นะสอบวันที่27กุมภาพันธ์ส่วนโอเน็ตม .3 จะสอบวันที่28 29กุมภาพันธ์ส่วนโอเน็ตม .6 นี่คงเดิมก็คือ18 19กุมภาพันธ์เหตุผลที่เลื่อนโอเน็ตถ้าใครติดตามสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าสถานศึกษาหลายแห่งที่ยังเปิดเรียนไม่ได้เดิมที่เราเลื่อนมาเพราะว่าคิดว่าจะเปิดทันตอนนี้เห็นหลายแห่งประมาณ145โรง
1: จ
0: ะต้องเปิดภายในวันที่13ธันวาแล้วก็ลดความเครียดในการที่ต้องเรียนชดเชยนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอข้อปรึกษาจากผู้จัดการเรียนการสอนคือสพท.นะครับได้เสนอมาสทศก็พิจารณาแล้วก็เข้าบอร์ดแล้วนะครับก็วันนี้ก็เห็นชอบแล้วนะที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นก็เลื่อนตอนนี้เรื่องตอนนี้ก็คือผมอยากอย่างนี้ครับผมเสนอแนะเลยถ้าจะให้โอนเน็ตขึ้นนะครับผมเสนอแนะว่าหนึ่งโรงเรียนต้องไปออกข้อสอบวัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นนั่นคือถ้าจะเป็นโอนเน็ตป .6 ครูช่วยระดมกันเลยแล้วเขตเป็นที่กันแหละไปดูว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของวิชานั้นน่ะมีอะไรบ้างจริงๆสพท.เขาก็ส่งไปให้หมดนั่นแหละว่ามาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นมีอะไรบ้างแล้วไปออกข้อสอบยังไงครับเช่นถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ออก2รูปแบบสิครับออกปรนัยแบบเลือกตอบถ้าเป็นม .3 ก็4ตัวเลือกถ้าเป็นม .6 ก็5ตัวเลือกแล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดอันนี้ก็คือไปออกข้อสอบเสร็จข้อที่2ก็คือให้อาจจะเป็นสัก 70% ก็ได้อีก 20% ก็ออกเป็นให้เด็กเติมคำตอบนี่แหละครับผมเสนอว่าลองไปออกแต่ต้องเงื่อนไขคือต้องออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ในวิชานั้นสอบวันนี้เสร็จปุ๊บอาทิตย์สัปดาห์ถัดไปคาบถัดไปต้องสะท้อนเด็กเลยว่าเอ๊ะเด็กที่ทำถูกชมไปที่ทำไม่ถูกเพราะอะไรเสริมสิครับนี่ถ้าทำงี้ไปทุกตลอดโอ้เนี่ยขึ้นแน่นอนครับขึ้นแน่นอน
1: ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆท่านคงสบายใจขึ้นแล้วก็คงเข้าใจว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยให้ผลดีมีประโยชน์กับการเรียนการสอนมากกว่าการไปสร้างภาระหรือทำให้เราหนักใจนะคะแล้วก็ถ้าเข้าใจอย่างที่ท่านผอ.พูดเนี่ยก็คงจะทำให้โรงเรียนแล้วก็ระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างน้อยในปี2561เนี่ยเราอาจจะได้มากกว่า 50% แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนครูท่านไหนสงสัยไม่แน่ใจยังงงงวยอยู่นะคะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสทศ.นะคะในนั้นคงจะมีข้อมูลแล้วก็สามารถถามคำถามได้
0: ไหมคะ Facebook ก็มี Facebook ผู้บริหาร
1: เข้าไปก็ได้หรือไม่ถนัดโทรศัพท์100คู่สายก็ได้นะคะก็คงจะช่วยให้เพื่อนครูสบายใจขึ้นแล้วก็คงจะเตรียมตัวสำหรับช่วยให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะเอาชนะความเครียดความกังวลในการสอบระดับชาตินี้ไปได้ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกให้ไปลองสอบก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นคะแนนเด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นตัว X สมมติว่าลูกศิษย์อาจารย์มี30คนจะเอากี่ห้องก็แล้วแต่นะเอาห้องเดียวเป็นตัว X ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วอาจารย์ตั้งเป้าว่ากุมภาสมมติอาจารย์สอบป .6 ตั้งเป้าเลยว่าวันที่27กุมภาเด็กจะต้องได้คะแนนตัวนั้นคือ Y คะแนนที่ได้จากโอนเน็ตมันประมาณนั่นแหละธันวามกราคมพฤษภา2เดือนตรงนี้อาจารย์ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไงไปรีวิวด้วยหลักการสอนก็คือผมอยากให้อาจารย์มีคำว่าอาจารย์คือไม่ใช่ผู้อาจารย์นะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำแอคชั่นรีเสิร์ชสิครับหรือคลาสรูมรีเสิร์ชคือการวิจัยในชั้นเรียนนะตัวชี้วัดที่6เลยของสมศถ้าท่านบอกเลยครับว่านักเรียนรุ่นนี้ของท่านเนี่ยได้โอเน็ตสูงเพราะท่านใช้ฝีมือการสอนอย่างไร รูปแบบการสอนอย่างไรแล้วประกันได้เลยว่าถ้าใช้รูปแบบการสอนแบบเนี้ยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับจะทำให้โอเน็ตขึ้นผมว่านั่นแหละครับคือผลงานการวิจัยงานวิจัยเชิงประจักษ์นะครับที่จะสะท้อนนี่แหละคือวิทยาฐานนะครับผมนึกอย่างว่าไอ้3ตัวคือตัวแผนแล้วก็ตัวสอนแล้วก็ตัววัดประมวลผลอันนี้ฝากไว้นะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือขอผมเป็นห่วงลูกหลานเราคือตอนนี้เนื่องจากมีภาวะน้ำท่วมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับตอนนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนอกจากโอเน็ตแล้วคือสตส.จะมีการจัดสอบแกทแพทนะครับซึ่งสำหรับเด็กม.6 ม.6 ทับซึ่งสมัครมานานแล้วมันเลื่อนมาเป็นวันเลื่อนมาสุดท้ายเนี่ยคือจะเริ่มสอบแกทแพทเนี่ยนะครับคือวันที่24 25 26 27นะครับธันวาคม54ทางสตส.ก็พยายามขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้จะได้ไม่กังวลข้อที่1นะครับข้อที่2เป็นห่วงมากคือนักเรียนกับลูกหลานเราที่จะสอบแกทแพทเนี่ยช่วยไปดูเว็บไซต์สตส.หน่อยเพื่อที่จะได้ดูว่าสอบอะไรนะครับรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงวิธีการสอบอันนี้ผมอันสำคัญก็คือไปดูสนามสอบหน่อยเพราะว่าถ้าผิดสนามสอบไม่มีสิทธิ์สอบเนี่ยสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเจอแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเอาบัตรประชาชนนะครับที่มีรูปถ่าย13หลักหรือเป็นบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือเป็นบัตรที่ราชการให้แต่เงื่อนไขต้องเป็นตัวจริงแล้วต้องมีรูปถ่ายที่แสดงตนไม่งั้นไม่ได้เข้าสอบที่ผมเรียนนี่เพราะว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์หรือผู้ปกครองต้องเสียใจแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์การสอบ7วิชาสามัญซึ่งจะสอบวันที่7ที่8มกราคมตรงนี้ที่ห่วงมากก็คือว่าเนื่องจากว่าการสอบวิชาสามัญ7วิชาเนี่ยเดิมเรามีศูนย์สอบคือศูนย์สอบที่จุฬาแล้วก็ใช้ว่าจังหวัดกรุงเทพเดิมจะเป็นธรรมศาสตร์กับจุฬาแต่เนื่องจากน้ำท่วมอีกก็เลยต้องเปลี่ยนสนามสอบเป็นสถานศึกษาแล้วก็มีศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้เราก็ขยายมีศูนย์สอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเดิมเราคิดว่ามีคนสอบประมาณ 50,000 คนตอนนี้มัน 150,000 กว่าสตส.ก็มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเดินทางไปใกล้กับสถานศึกษาจึงเปิดสนามสอบที่เป็นโรงเรียนเพิ่มขึ้นในจังหวัดคือท่านี้ที่ผมเป็นห่วงมากคือนักเรียนสตส.ก็อำนวยโดยให้วันที่7เนี่ยนักจะประกาศเด็กที่นั่งสอบสนามสอบตอนนี้นักเรียนเนี่ยเรามีการพยายามจัดให้นักเรียนเนี่ยไปสอบใกล้กับจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตรวจสอบให้ดีวันที่7นะครับเข้าไปในระบบแล้วก็ตรวจสอบว่านักเรียนต้องไปสอบที่จังหวัดใดเพราะว่าถ้าไปผิดจังหวัดเนี่ยครับไม่ได้สอบนะครับอันนี้ห่วงมากกับเรื่องบัตรประชาชนขอให้ตรวจสอบเรื่องจังหวัดที่สอบนะครับอย่าไปคิดว่าเราอยู่จังหวัดโคราชแล้วเราต้องสอบโคราชไม่แน่นะครับหรือว่าเราเคยอยู่กรุงเทพแล้วเผอิญสตส.ไปรู้ว่าท่านอยู่จังหวัดสมุทรปราการเราก็ไปเพิ่มสนามสอบก็ไปจัดให้ท่านแต่ต้องให้ท่านยืนยันนักเรียนทุกคนต้องยืนยันสุดท้ายเนี่ยขอย้ำคือวันที่7หลังวันที่7ไปเราจะประกาศเลขที่นั่งสอบสนามสอบของสอบสามัญ7วิชาขอให้นักเรียนผู้ปกครองช่วยตรวจสอบว่านักเรียนสอบที่จังหวัดใดผมเป็นห่วงมากเพราะถ้าไปผิดจังหวัดผิดสนามสอบจะไม่ได้สอบนะครับแล้วก็บัตรประชาชนทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือจะอยู่ในเว็บไซต์สตส.แล้วก็ช่องทางประกาศมันถือโอกาส
1: ประชาส
0: ัมพันธ์เพื่อลูกหลานเราครับ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์แล้วก็อาจารย์ทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับวันนี้วันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนครูไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยา

0: การที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า AN นะครับจะเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ N นะครับก็คือ AN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลังเท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา s n นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ch นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ e-book ด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลังจากที่เหล่าคุณครูปฐมวัยได้ผ่านการอบรมวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็ถึงเวลาที่คุณครูจะต้องนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์และต่อยอดเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยทั้งหมดจะสอดคล้องกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของโรงเรียน
1: ระบบการสอนแนวพุทธเนี่ยนะคะจะร้อยเรียงตั้งแต่เข้าย่างเท้าเข้ามาในโรงเรียนการมีปกติกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งไหว้คุณครูที่มารับ

่อมาก็คือเข้าห้องเก็บของใช้ดูแลสิ่งต่างๆของตัวเองอันนี้คือการพึ่งตัวเองสร้างการพึ่งตัวเองขึ้นมาร ับประทานอาหารอันนี้ก็ในเชิงพุทธก็คือโภชเนมัตตัญญุตาก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานแต่พอดีรับประทานสิ่งที่เป็นคุณแล้วก็รู้ว่าอาหารนั้นเข้าไปมีคุณประโยชน์อะไรต่อร่างกายแล้วก็ตอบแทนหรือกตัญญูต่อผู้ที่ได้ทำอาหารให้เรา

0: ทำสมาธิแค่วันละ15นาที3ครั้งครั้งละ5นาทีเช้ากลางวันเย็นเมื่อเด็กมีสมาธิเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการสานแนวพุทธและการทำสมาธินี้ก็นอกจากจะเอื้อในเรื่องของอารมณ์การดูแลตัวเองก็ยังทำให้เด็กสามารถนั่งและเรียนได้ดีมาก
1: เมื่อเด็กๆมีสมาธิพร้อมในการที่จะเริ่มเรียนก็ถึงเวลาสำหรับการเรียนการสอนซึ่งคุณครูทุกคนในโรงเรียนก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องไปกับวิถีพุทธตัวอย่างเช่นที่ห้องเรียนชั้นอนุบาล2ห้องนี้เด็กๆ กำลังเรียนรู้วิถีพุทธผ่านการเล่นเกม
2: เดี๋ยวจะให้เลือกเสือหนึ่งคนว่าใครจะเป็นเสือกัดอ้อมดูใครไวที่สุด

0: ของวิถีพุทธที่นำมาใช้นะคะจะเป็นในเรื่องของกติกากฎระเบียบอย่างเกมเสือกินวัวค่ะเขาก็จะเห็นว่ากติกาแต่ละคนมีหน้าที่อย่างรู้ว่าก็มีหน้าที่ของเขาคนเป็นเสือก็มีหน้าที่คนเป็นวัวก็มีหน้าที
1: ่คนเป็นวัวเนี่ยค่ะต้องทำไมอยู่กับที่เลยเหมือนวัวที่ปักที่ดินใช่ไหมแล้วใครจะอยู่ในรั้วล่ะ
2: วัวว ั
1: วเข้าไปอยู่ในรั้ว
0: การใช้รูปแบบเกมที่เอามาใช้กับเด็กวัยนี้นะคะคิดว่าเป็นผลดีมากเพราะว่าอนุบาล2เนี่ยวัย 4-5 ปีนะคะเป็นเด็กที่แบบต้องเคลื่อนไหวอ่ะต้องใช้พละกำลังเขาจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเกมอะไรเข้ามาให้เขาได้เคลื่อนไหวได้ใช้กำลังออกไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าได้ใช้พลังเต็มที่ส่วนหนึ่งคือเด็กสนุกอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้กับเกมนั้นด้วย
3: เมื่อมองเห็นผลดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมคุณครูกุลธิดาจึงตัดสินใจนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์สร้างสรรค์ให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีพุทธด้วยรูปแบบของนวัตกรรมการสอนที่เรียกว่าเกมนำปัญญา
4: เกมนำปัญญาก็คือเรื่องของการที่จะใช้อันนี้เล่นเกมผ่านของจริงที่อยู่รอบตัวครูจะเตรียมหรือไม่เตรียมหรือไม่ต้องมีสื่อแต่สิ่งของรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญกับคุณครูรู้ว่าแผนวันนี้จะสอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเด็กจะสามารถได้ทั้งเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะผ่านเกมนำปัญญาได
0: ้เมื่อเจอกันทักทายกันสวัสดี
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: เมื่อผิดพังให้อภัยขอโทษที
5: ขอโทษครับขอโทษค่ะ
0: เมื่อจากไปยกมือไหว้สวัสดี
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: เมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณ
5: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
0: โอเควันนี้นะคะเราลงมาทำอะไรกันตรงนี้รู้ไหมอ้าวครูฟินจะพาเด็กๆนะคะมาสำรวจสนามทรายของเราสนามทรายของเรามีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหม
5: ใช
0: ่เยอะแยะมากเลยครูฟินจะพาเด็กๆ เดินสำรวจกิจกรรมหลักๆก็คือเราเป็นการสำรวจสนามทรายเครื่องเล่นต่างๆที่อยู่ในสนามทรายแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่อยู่ในสนามทรายพร้อมนะโอ้เรามาเจอกับอะไรก่อน
5: ห
0: ินเหรอลองเดินลงมาซิสัมผัสกับก้อนหินหน่อยเด็กๆลองหันไปดูบริเวณรอบๆของเราซ้ายมือเด็กๆมีอะไร
6: ต้นไม
0: ้ใครอยากลองสัมผัสต้นไม้เป็นยังไงคะ
6: นิ่ม
0: นิ่มมันคืออะไรคะตรงนี้ที่ต้นข้าจับใบไม้นั่นเองคือเรียกง่ายๆว่าเป็นการตั้งคำถามเขาต้องใช้อายตนะค่ะก็คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง6ทั้งสังเกตสัมผัสชิมรสฟังเสียงต่างๆแล้วรู้สึกที่ใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเขาก็สามารถบอกมาได้อันนี้เรียกว่าอะไรคะ
6: สไลเดอร์
0: สไลเดอร์
6: เป็นกระดานลื่น
0: หรือกระดานลื่นนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่ทำมาจากอะไรเนี่ย
6: ไม
0: ้ลองสัมผัสซิมันเป็นยังไงไม้เด็กๆค่ะไม้ทำมาจากอะไรรู้ไหม
6: ไม
0: ้ต้นไม้ใช่ไหมไม้อันนี้ก็คือทำมาจากต้นไม้นั่นเอง เป็นเครื่องเล่นสนามที่เด็กๆเล่นอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าการเล่นของเด็กๆบางครั้งเขาก็เล่นด้วยความสนุกอะค่ะแล้วก็รู้แค่ว่าอันนี้คือไว้ปีนเป็นเชือกหรือเป็นไม้หรือเป็นอะไรจากสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าพอเขาได้มาเรียนรู้จริงๆเนี่ยเขาได้รู้จักทั้งชื่อเรียกที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการเล่นที่ถูกต้องการระมัดระวังตัวค่ะก็ทำให้เขารู้มีทักษะในตัวเองมากขึ้นเจออะไรเนี่ย
6: ล
0: ้
6: อยาง
0: ล้อยางอันนี้เด็กๆใช้ทำอะไรปีนแล้วอะไรอีก

0: นอย่างไม่ระมัดระวังเราก็จะตกลงมาได้ใช่ไหมเจ็บตัวเลยแล้วล้อยางมันทำมาจากอะไรรู้ไหมลูกลองสัมผัสดูซิ
1: ล้อรถ
0: มันคือยางนะคะทำมาจากยางเดินเข้ามาใกล้ๆนี่คือสะพานเรียกว่าสะพานอะไรรู้ไหม
1: ไม้
0: สะพานไม้ใช่นี่คือสะพานไม้นะคะลองเดินซิโอ้ความรู้สึกเป็นยังไงโอ้เจ็บเท้าเพราะเราไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมคะพอเราเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นต่างๆหมดแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสอะค่ะสัมผัสแล้วลองเล่นจริง

0: นไปยืนใกล้ๆสิ่งที่สามารถปีนได้เชิญสิ่งไหนที่สามารถปีนได้พอเขาได้เห็นของจริงแล้วเนี่ยเราก็คือให้เขาได้คิดจินตนาการนะคะแล้วก็สร้างสรรค์งานออกมาเด็กๆรู้แล้วว่าเครื่องเล่นมีอะไรบ้างทีนี้ครูฟิล์มมีอุปกรณ์ให้มีไม้บล็อกตะเกียบเลโก้ครูฟิล์มจะให้เด็กๆทุกคนจับกลุ่มกันกลุ่มละ3คนจากนั้นให้เด็กๆช่วยกันสร้างสนามทรายหรือเครื่องเล่นมา1อย่างและตรงเครื่องเล่นนั้นต้องมีอะไรด้วยมีธรรมชาติอยู่ใช่ไหมคะมีต้นไม้มีหินมีทรายช่วยกันสร้างได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได้
0: พร้อม
2: วิถีพุทธเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือความสุขในการเรียนรู้นะคะเราจะพบว่าเกมนำปัญญาเนี่ยให้ความสุขเพราะเด็กจะสามารถเปิดความคิดของตัวเองออกมาโดยการฟังโจทย์หรือคำสั่งของครูแต่คำสั่งนั้นน่าจะเปิดกว้างเพื่อให้เด็กได้คิดและลงมือกระทำการนำเลโก้มาต่อคือการที่ทำให้เกิดจากซิมโบลิกคือการถ่ายเทความคิดจากของจริงมาเป็นของที่เป็นเกมหรือการเล่
1: น
0: พอสร้างออกมาแล้วเราก็เหมือนให้เขาได้เรียนรู้การนำเสนอไหนบอกครูฟิล์มสิว่าสนามทรายของเรามีอะไรบ้าง
1: มีต้นไม้สไลเดอร์ตะเกียบตรงที่อยู่ล่างเป็นทราย
0: อ๋อตะเกียบที่อยู่รอบๆนี่คือทรายของเราใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีก
3: สร้างความกล้าแสดงออกแล้วก็ความคิดของตัวเองถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจ
0: กลุ่มต้นข้าวมาอ้าวบอกครูฟิล์มซิสนามทรายของตัวเองมีอะไรบ้างผลงานตัวเองไหม
1: พอใจ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: โอเคเก่งมากไปเลย
3: สิ่งหนึ่งที่เด็กๆได้คือเด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้ใช้จินตนาการของตัวเองการสร้างงานเนี่ยต้องได้ในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมอยู่แล้วต้องแบ่งปันนะคะแล้วก็ต้องเอื้อเฟื้อกันต้องสร้างความสามัคคีต่อกันต้องรู้ว่าเพื่อนสร้างตรงนี้แล้วเราต้องทำตรงไหนเหมือนเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะพอเราฝึกฝนหรือให้สิ่งดีๆกับเขาแล้วเขาปฏิบัติตามเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปอะค่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่งดงามแล้วก็ดีขึ้นเรื่อย
4: ๆเราจะกลับมาติดตามอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เชื่อมโยงทั้งวิถีธรรมชาติวิถีพุทธและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนในการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติภาษาวิถีพุทธตอนต่อไป

0: ที่โรงเรียนสยามสามไตรเปิดภาคเรียนใหม่ครั้งนี้สำหรับคุณครูชนทิชาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปในภาคเรียนนี้คือทัศนคติของคุณครูที่เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติอันสืบเนื่องมาจากการได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมชาติช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา
1: พอกลับมาเนี่ยตัวเราเองเราเปลี่ยนทัศนคติกับธรรมชาติใช่ไหมคะจากที่เคยกลัวเนี่ยค่ะพอเรากลับมาเรารู้สึกว่าเราชอบเราก็ยิ่งมาเพิ่มความรู้สึกตรงนั้นให้กับเด็กๆอีกให้เขารู้สึกแบบธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวค่ะให้เขารักมากขึ้น
0: วันนี้คุณครูชนทิชาจึงวางแผนที่จะนำวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธลงสู่เด็กๆชั้นอนุบาล3ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติที่เรียกว่ามาทาวโปรแกรม
2: มาทาวโปรแกรมเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ดร.ดีน่าสเตเคิลท่านได้ใช้เวลาวิจัยถึง6ปีนะคะทำให้เด็กลงไปสัมผัสโลกของความจริงของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์คือใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายลงมือมาทำแล้วก็เข้าใจสิ่งรอบตัวแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลนี่จะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และแยกแยะคุณสมบัติของวัตถุธาตุกลุ่มก้อนการจับคู่และการนำมาใช้ประโยชน
1: ์วันนี้คุณหนึ่งจะให้เด็กๆสร้างชุมชนร่วมกันชุมชนของเราจะชื่อว่าชุมชนอะไรดีนะวิถีธรรมชาติคือการเรียนรู้ธรรมชาติรอบๆตัวอยู่แล้วในรูปแบบของมาทาวก็เป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กอะค่ะกิจกรรมที่จัดในห้องอะนะคะเป็นการให้เด็กเขาได้เรียนรู้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวของเขาจริงๆอย่างเช่นธรรมชาติรอบตัวระหว่างการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านเงี้ยเด็กๆเจออะไรบ้างชุมชนในนี้มีอะไรบ้าง
3: มีโรงพยาบาล
1: มีพระอยู่ที่ไหน
3: ว
1: ั
3: ดมีโรงพยาบาล
1: มีโรงพยาบาล
3: มีป้าย
1: มีบ้าน
3: มีป้ายบ้าน
4: มีคุณบ้าน
1: มีคุณหมอ
4: มีป้าย
1: มีอะไรคะตาต้าม
5: ีป้ายค่ะ
1: มีป้ายป้ายบอกชุมชนใครจะตอบยกมือกระต้อยค่ะ
6: มีคน
1: มีคน
7: หลังจากนั้นก็คือให้เด็กเขานำบ้านของตัวเองที่เขาสร้างมาจากบ้านนะคะมาสร้างเป็นชุมชนของตัวเด็กๆเองในพื้นที่ในห้อง
1: เด็กๆสร้างบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองมาคนละ
6: 1
1: หลังวันนี้คุณหนึ่งจะให้เด็กๆสร้างชุมชนใหญ่ๆเลยร่วมกันจะไม่ได้มีแค่บ้านของอุ้มจะไม่ได้มีแค่บ้านของเมฆแต่เราจะเอาบ้านในหลายหลังมาวางเป็นชุมชน
6: ทั้งหมดเหรอคะ
1: ใช่แล้วแล้วก็สร้างทางเชื่อมต่อกันให้เป็นชุมชน
7: ในรูปแบบของมาทาวคือเราให้เด็กเขารู้จักอุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างเช่นรูปทรงต่างๆตะเกียบบล็อกอย่างเงี้ยค่ะ
1: โจทย์ที่2ครู1มีอุปกรณ์ให้คือไม
6: ้
1: บล็อก2
6: ตะเกียบ
1: ตะเกียบเป็นเหล็กตะเกียบเป็นอะไรเป็นไม้มีรูปทรงเป็นยังไงคะเป็นยังไงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะเอาล่ะมีตะเกียบแล้วก็มี
6: ร
1: ู
6: ปทรง
1: เป็นอะไร
6: กระ
1: ดุ
6: มเหลี่ยม
1: เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นพลาสติกสร้างเป็นเส้นทางเชื่อ

0: บ้านเพื่อนในระหว่างเส้นทางการเดินทางของเขาเนี่ยค่ะเขาเจออะไรระหว่างบ้านเช่นต้นไม้ต้นไม้คืออะไรต้นไม้มีไหมบริเวณบ้านมีไหมก็ให้เขาสร้างสุดท้ายโจทย์ข้อที่3เส้นทางการเดินทางของเรามีธรรมชาติอยู่ข้างๆมีอะไรบ้างนะ
1: ต้นไม
0: ้มีต้นไม้มีป่าครูหนึ่งมีกล่องนมให้ระหว่างทางนะคะให้เด็กๆใช้กล่องนมเนี่ยสร้างเป็นต้นไม้มีต้นไม้หลายๆต้นอยู่ข้างๆทางบ้านบางคนอาจจะมีแค่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเดียวอยู่หน้าบ้านบางคนอาจจะมีต้นไม้ต้นเล็กๆอยู่ในกระถางหน้าบ้านเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าเด็กๆพร้อมครูก็พร้อมให้เด็กผู้หญิงเดินไปหยิบบ้านของตัวเองหยิบบ้านของตัวเองวางเลยหาที่ให้ตัวเองเลยค่ะเด็กสามารถชี้ได้บอกได้แยกแยะสิ่งที่เป็นวัสดุประเภทเดียวกันเช่นโลหะกระดาษไม้อะไรเงี้ยพลาสติกได้ตอนที่สร้างถนนจากบ้านตัวเองไปบ้านเพื่อนก็คือการเรียนรู้ที่จะให้เด็กมีสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนจะมีเด็กเดินเข้ามาบอกว่าหนูยังไม่มีต้นไม้เลยค่ะเราต้องถามเขาก่อนว่าไหนบ้านใครมีเยอะให้เขารู้จักแบ่งเองไม่ใช่แบบเราต้องขอนะแล้วก็ไปให้อีกคนไม่ใช่เราก็จะถามเขาก่อนว่าบ้านใครมีเยอะแบ่งให้เพื่อนได้ไหมคือให้เขาตัดสินใจเองที่จะแบ่งเป็นวิธีพูดในการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือกันการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
2: ไหนของม่อนนะ
0: ต้นไม้
1: ไม่
0: ต้นไม้ไม่ค่อยสองอ่ะมิวมีต้นไม้เยอะไหมแบ่งได้ไหมครับพอไหมคะไม่ค่ะขอบคุณค่ะพอสร้างเสร็จเนี่ยเราจะต้องถามเขาว่าต้นไม้มีประโยชน์อะไรกับเขาให้มองดูชุมชนของเราเด็กๆคิดว่าชุมชนของเราในอนาคตจะเป็นยังไงมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: เย
0: ็นสบายถ้าบ้านหลังนี้ถูกตัดต้นไม้ไปชุบๆอากาศจากที่เคยดีๆแล้วจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่ดีอ่ะ
0: ถ้ามีควันเข้ามาแล้วไม่มีต้นไม้เป็นไงคะ
3: อ
0: ากาศไม่ดีเลยปลูกเพิ่ม1ต้นดีขึ้นยัง
3: ดีขึ้นแล้ว
0: ปลูกเพิ่มอีก1ต้นดีขึ้นยัง
3: ดีขึ้นแล้ว
0: อีก1ต้นดีขึ้นยัง
3: ดีขึ้น
0: เอาอีกมั้ย
3: อ
0: ีก1ต้นเป็นไง
3: ดีขึ้นมาก
0: โอเคดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นชุมชนของเรามีทั้งอากาศที่ดีและอากาศที่ไม่ดีใช่มั้ยคะถ้าไม่มีต้นไม้เลยอากาศก็จะเป็นไง
1: ไม
0: ่ดีไม่บริสุทธิ์ไม่มีก๊าซอะไรให้เราหายใจออกอะไร
1: ออกซิเจน
0: เขาก็จะรู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของธรรมชาติตรงนี้เป็นการปลูกฝังอย่างนึงในเรื่องของการรักธรรมชาติกันไม่ทำลายหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆ เขานำเสนออ่ะนั่งลงทีนี้คุณหนึ่งจะถามใครอยากนำเสนอว่าบ้านตัวเองมีทางเชื่อมไปหาเพื่อนยังไงเบลบ้านของเบลเดินไปหาใครได้บ้าง
4: พอดีค่ะ
0: บ้านของพอดีแล้วบ้านเบลมีต้นไม้ไหมคะ
4: ม
0: ีธรรมชาติอะไรบ้างไหนคะต้นไม้โอ้โหมีต้นไม้กาก้าก
5: ากาย
0: ืน
5: บ้านกาก้าทะลุไปหาม่อน
0: บ้านกาก้าเดินทะลุไปหาม่อนไปหาใครได้อีก
5: ติโต้
0: ไปหาติโต้ไปหาใครได้อีก
5: กา
0: ไปหากาแสดงว่าบ้านกาก้ามีทางเดินกี่เส้น
5: 3
0: เส้นเอาล่ะทีนี้บ้านของกาก้ามีธรรมชาติอะไรบ้างมีต้นไม้เยอะไหม
5: 10 ต้น
0: แสดงว่าอากาศต้องดีแน่ๆเลยใช่ไหม
5: ด
0: ีโอเคดีผลดีของกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะจะเห็นได้เลยในเรื่องของความสามัคคีการช่วยเหลือกันค่ะการดูแลกันแล้วก็การยอมรับซึ่งกันและกันในองค์ความรู้นี้เราเรียนในเรื่องของชุมชนกฎกติกาเด็กๆสามารถยอมรับได้ทำงานร่วมกันได้แล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมที่จัดขึ้นจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมแยกแยะสิ่งของจับคู่ความสัมพันธ์คือเราจะมีของอยู่ในตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กเขาบอกว่าของที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไร
6: ของวันนี้
2: เอามาเป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเราทั้งหมดเลยแต่ครูหนึ่งไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะรู้จักหมดทุกอย่างหรือเปล่าของอย่างแรกเป็นของที่เด็กๆใช้อันๆค่ะ
6: ปากกาเมจิกค
2: ่ะใช้ทำอะไรคะ
6: ใช้เขียนค่ะ
2: ใช้เขียนอะไรคะ
6: ใช้เขียนคำ
2: ชิ้นต่อไปเป็นสิ่งของที่ทุกต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเด็กคุณครูคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใช้ดูดีๆนะ1 2 3อะไรเนี่ย
1: ด้ามสีฟ้า
2: แล้วก็ให้เขาไปหาสิ่งของที่อยู่ในห้องเช่นได้ช้อนเขาก็ต้องไปหาอะไรที่มันคู่กับช้อนกาก้ายืนขึ้นทำไมถึงบอกว่ามันเป็นซ่อม
6: ซ่อมมือ
2: ซ่อมมันแหลมแล้วเขาใช้ทำอะไรล่ะคะ
6: เขาไว้เขี่ย
2: แล้วใช้คู่กับอะไรเขี่ยอย่างเดียว
6: ช้อน
2: กากล้าไปหาคู่ให้เขาหน่อยได้ไหมคะอ่ะเชิญเดินไปเลยแล้วก็ให้เขาบอกว่ามันคู่กันเพราะอะไรเพื่อนๆลองดูสิคะช้อนกับซ่อมต่างกันยังไง
1: ช้อน
2: ช้อนเป็นวงกลมใครจะมีคำตอบอีก
6: ซ่อมมันจิ้มอะไรได
2: ้ซ่อมมันจิ้มอะไรได้มิว
7: จิ้มอาหาร
2: ซ่อมเอาไว้จิ้มอาหาร
8: สิ่งที่เด็กๆจะเรียนรู้ได้มากก็คือของใช้ของตัวเองในห้องเรียนหรือของใช้ที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็ให้เด็กๆได้มีโอกาสเห็นว่าของใช้ต่างๆที่มีอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วมันควรจะคู่กับอะไรอันนี้เด็กก็จะต่อยอดทางความคิดว่าเขาสามารถใช้สิ่งของเหล่านั้นได้กับอะไรได้บ้างแสดงว่าเขารู้จักรู้จริงกับสิ่งของเหล่านั้น
2: อันนี้เขามีเสียงร้องด้วยนะ1 2 3พอดี
1: กบเหลาด
2: ิน
1: สอ
2: มันมีเสียงไหมคะ
6: ไม
2: ่มีไม่มีใช้ทำอะไรคะ
6: ใช้เหลาดินสอ
2: เหลาอย่างอื่นได้ไหมเหลาสีอะไรคะ
6: สี
2: หาคู่ให้เขาได้ไหมคะ
9: ได้เลย
0: สำหรับตัวกิจกรรมนี้ค่ะเด็กเขาได้รู้จักสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาเป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนรู้จักตำแหน่งรู้จักที่รู้จักประโยชน์ของอุปกรณ์นะคะตัวครูเองนะคะจะรู้สึกดีมากเมื่อเราให้อะไรเขาไปแล้วมันเกิดผลที่ตัวเขาจริงๆเป้าหมายของตัวครูเองในการที่จะพัฒนาเด็กหนึ่งเลยคือความพร้อมของตัวเขาเองในเรื่องของวิถีชีวิตสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วก็สองเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจคืออยู่ที่ไหนก็คือมีความสุขได้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้
8: การที่คุณครูอยากจะนำเอาตัววิถีพุทธวิถีธรรมชาติลงมาใช้กับเด็กๆประถมวัยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยตัวคุณครูเองต้องเป็นผู้ปฏิบัติก่อนเช่นเดียวกันกับการที่จะให้เขารู้จักหรือรักธรรมชาติเพราะธรรมชาติสำคัญกับโลกเนี่ยตัวครูเองก็ต้องลงมาศึกษาสิ่งเหล่านี้หรือสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก่อนหรือในเรื่องของวิถีพุทธเองเนี่ยคำว่าวิถีพุทธไม่ใช่เรื่องยากเลยวิถีพุทธเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วทุกวันเพียงแต่ว่าบางทีเราลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวของเราวิถีพุทธก็คือศีลที่มากำกับตัวเราเอง
10: เราดูกิจกรรมกันที่เป็นนวัตกรรมมาทาวโปรแกรมและนวัตกรรมเกมนำปัญญานะคะเราจะมีช่วงที่เด็กเรียนรู้เราจะมีช่วง process เด็กลงมือกระทำและเรามีช่วงที่เห็นผลพอเด็กทำงานได้หรือเด็กเอ่ยสิ่งที่ดีออกมาได้หรือความเกื้อกูลของเด็กที่เห็นปุ๊บเป็นกำลังใจของครูจะเห็นผลได้ทุกขณะทุกวันครูเห็นคุณค่านี้โดยที่ไม่ต้องมีใครบอกลูกของคุณพ่อคุณแม่ในสยามสันติและลูกของคุณพ่อคุณแม่ในสังคมไทยนี่แหละที่จะเป็นตัวตอบต่อคุณครูเราต้องนำให้เด็กรู้จักนำให้เด็กได้เอามาเข้าสู่ตัวเองและเติบโตขึ้นมาเราก็จะได้เด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็นำสังคมไปในทางดี

一点。

0: เด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยปฐมวัยนี่นะคะเป้าหมายของโรงเรียนของเราเองเลยเนี่ยคือให้เขามีพัฒนาการทางด้านทักษะการฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกัน
1: คุณครูทิพวรรณโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นจึงได้คิดนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษพิงกูซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียน
0: เราก็มีความรู้สึกว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจอยู่หลายประการเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากก็คือมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนคือ1ขั้นนำ2ก็คือขั้นสอนหรือขั้นดำเนินการ3ก็คือขั้นขยายประสบการณ์4ก็คือขั้นทบทวนแล้วก็ประเมินผล
2: เด็กปฐมวัยที่อายุ 3-6 ปีซึ่งเราเรียกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่เปิดรับโลกภายนอกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่ได้ทำวิจัยแล้วก็สรุปว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษาได้ถึง7ภาษาในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตามวัยแล้วก็เหมาะสม
0: หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะกิจกรรมนั้นต้องมีความสนุกสนานขณะที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกว่ามันสนุกถึงจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนแล้วก็มีสื่อที่หลากหลายสำหรับเขาม
3: าทักทายกันก่อน
4: Good morning teacher
3: and very good เลย
0: เด็กๆจ๋ามองขึ้นไปบน Look at the screen เรามาดูพร้อมๆกันเลยในช่วงของ introduction ใช่ไหมคะเราก็จะเปิดเอพิโซดให้กับเด็กๆได้ดูโดยกับปิงกูเป็นตัวดำเนินเรื่องปิงกูเขาเป็นนกเพนกวินนะคะแล้วก็ปิงกูก็จะมีครอบครัวมีเพื่อนมีสังคมที่โรงเรียน
5: Here is Pinga Here is Grandpa Look Grandpa Pinga Where is DaddyLook, here is Daddy.
0: เนื้อหาก็ใกล้ตัวเด็กนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันการเล่นใช่ไหมคะอย่างวันนี้เราเรื่อง toys ก็จะเป็นของเล่น yeah. วันนี้พิงกุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่อง toys พร้อมไหมคะ Are you ready?
6: Yeah.
0: Very good. Look at the screen. เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นต่างๆโดยที่ตัวปิงกุเป็นตัวดำเนินเรื่องในช่วงแรกนะคะปิงกุเขาก็จะพูดเป็นภาษาเพนกวินยังไม่เป็นภาษาอังกฤษเด็กๆก็จะจินตนาการไปเป็นเรื่องของตัวเองก่อนเชื่อมโยงกับภาพนั้นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เอพิโซดก็จะแนะนำคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้เป็นคำศัพท์ใหม
3: ่ตอนนี้คนเก่งนะคะคนเก่งจ้าเด็กๆ

0: เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้ฟังสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้องแล้วก็ออกเสียงตามแล้วก็จะกลับมาดูที่เอพิโซดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยจากภาษาเพนกวินก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเชื่อมโยงระหว่างช่วงที่เรียนรู้ศัพท์ใหม่กับเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันเขาจะเข้าใจได้เร็วขึ้น
1: Look Pingu A boat Look A ball Mommy says noA truck. Mommy says no.
2: หลังจากนั้นเด็กๆจะเข้าสู่ช่วงของการทำแบบฝึกหัดที่พัฒนาทักษะการฟังเชื่อมโยงกับภาพและการออกเสียงตามสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้อง
0: เด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้เป็นกุ๊กมีของเล่นอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะDVD บอกอะไรนะคะเด็กๆชี้ภาพแล้วพูดตามนะคะ
1: Where is the rocket?
0: Here is the rocket. Yeah, ชี้ก่อนลูกได้ทักษะการฟังแล้วก็จะมาดูภาพแล้วก็จะชี้ตามรวมทั้งพูดตามด้วย
1: Where is the ball?
0: Where is the ball? Good, very good, great, good job.
1: Where is the boat?
0: Where is the ball? จากคำศัพท์ก็เป็นประโยคง่ายๆเด็กๆจ๋ามาหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆค่ะปิงกูอยากได้อะไรนะชี้ปิงกูก่อนลูก
3: Pingu wants a ball
0: Very good
3: Pingu wants the truck
0: Good job Very goodPingu wants the train. Very good.
4: นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษพิงกูพัฒนามาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและภาษาของเด็กโดยตรงนะคะจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรตัวนี้เนี่ยเอาการ์ตูนพิงกูเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อการสอนเพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่าเด็กๆเนี่ยชอบการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวพิงกูเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่ดูแล้วน่ารักเราก็จะให้เด็กเรียนรู้เรื่องภาษาจากฉากต่างๆอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่รู้ตัวว่าเด็กกำลังเรียนภาษาได้ภาษาไปด้วยได้ความสนุกสนานเบิกบานไปด้วยก็ทำให้เด็กอยากเรียน
2: และตอนนี้ก็ได้เวลาของความสนุกกับซองไทม์กิจกรรมร้องเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีเนื้อหาคำศัพท์เชื่อมโยงกับบทเรียนนอกจากเด็กๆจะสนุกสนานกับกิจกรรมแล้วยังทำให้จดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น
0: ซองไทม์เด็กก็จะได้เชื่อมโยงท่าทางกับแฟลชการ์ดนะคะเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยแล้วก็เชื่อมโยงภาษากายกับคำศัพท์ Look Pingu toys above a train a top looking on the toys please mommy

0: หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสอนทบทวนจากที่เขาได้ฟังในเอพิโซดแล้วนำของเล่นจริงมาการใช้ของจริงเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าที่จะใช้สิ่งที่เป็นนามธรรม
1: โอ้โหอันนี้แดดดี้ชอบขับเลยบูม a truck here is a truck here is a here is a โอ้โหอันนี้มาจากดวงจันทร์เลยคิว a rocket very good
0: ซึ่งของเล่นจริงเนี่ยเด็กก็จะเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมที่เขาได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันด้วย
2: จุดที่อาจจะเพิ่มเติมควรจะเปิดโอกาสให้เด็กพูดให้เต็มวลีหรือเต็มประโยคถ้าเผื่อคุณครูจะเริ่มต้นด้วยพิงกุ once และให้เด็กต่อว่า a train เด็กก็จะได้แค่คำศัพท์

0: เท่านั้นเมื่อคุณครูฝึกให้เด็กได้คำศัพท์ต่อด้วยคำว่าอะเทรนไปแล้วคุณครูควรให้เด็กเริ่มต้นประโยคด้วยตัวเองเช่นเริ่มต้นพูดว่าพิงกุ wants a train เพื่อเด็กจะได้ประโยคทั้งประโยคไม่ใช่แต่จะได้คำศัพท์อย่างเดียวว
1: ันนี้แม่กับพิงกุไปซื้อต้นไม้กันใช่ไหมคะแต่ว่าพิงกุอยากได้อะไรเอ่ย

0: Very good. Once a ball. Mommy? Mommy says no. Very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาทบทวนทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้ทำซ้ำเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดี Are you ready? Are you ready? เด็กๆพูดตามนะคะ Look. Look. Here is a boat. Look.Here is a rocket. Very good.
1: จุดเด่นของคุณครูทิพวรรณนี่คือคุณครูมีบุคลิกนะคะของครูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะจะกระตือรือร้นร่าเริงเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความกล้าที่จะสอนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีคุณครูปฐมวัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ค่อยอยากจะสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณครูทิพวรรณนี่กล้าที่จะสอนและมีความสุขในการสอนเพราะนั้นถ้าคุณครูทั่วๆไปไม่กลัวภาษาอังกฤษคุณครูเองก็จะสอนภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่คุณครูทิพวรรณได้สอนนะคะและนอกจากนั้นจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยให้ความสนใจเด็กอย่างทั่วถึงเลยคุณครูจะเดินดูแล้วดูว่าเด็กได้ทำงานอยู่หรือเปล่ามีปัญหาอะไรที่คอยช่วยเหลือแก้ไขอยู่ตลอดเพราะนั้นครูจะให้ความสนใจกับเด็กตลอดเวลานะคะแล้วนอกจากนี้คุณครูก็จะคอยเสริมแรงให้กับเด็กจะเห็นว่าเวลาที่คุณครูเด็กทำอะไรคุณครูมักจะพูดว่า good job very good super อยู่ตลอดคือการให้กำลังใจของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะนั้นการเสริมในลักษณะแบบนี้จึงทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็อยากจะเรียน
0: very good นี่แหละลูกVery good.
1: คุณครูทิพวรรณมีเด็กอยู่จำนวนเยอะมากใช่ไหมคะ20กว่าคนคือถ้าเราได้คำตอบจากเด็กทุกคนรวมๆเราก็จะไม่เห็นว่าเด็กแต่ละคนคนไหนบ้างที่เรียนรู้ได้ดีหรือคนไหนบ้างที่กำลังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณครูใส่ใจกับเด็กรายบุคคลด้วยลองแซมเปิลมาเรียกเด็กคนนึงแล้วก็ถามเด็กตอบได้หรือเลือกเด็กอีกคนนึงมาแล้วก็ตอบได้ก็จะทำให้คุณครูแน่ใจว่าเด็กทั้งคลาสเนี่ยสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกันไม่มีใครหลุดหรือไม่มีใครที่จะไม่เข้าใจ
0: ต่อไปเป็นขั้น consolidation ก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพหุปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2: พหุปัญญาจะนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบใดสนุกสนานแค่ไหนติดตามกันต่อได้ในเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่

ใช้จะแสดงตามตารางหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัว

0: เลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทะแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารไลน์อินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติ

ซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงด้วยในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมบูรณ์หรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้า

เข้าคู่กันนะฮะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะฮะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะฮะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะฮะระหว่าง complementary base pair หรือ base คู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะสร้างของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันสองค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เท่ากับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเธอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเธอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วย

วงหกเหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไง

ดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำก่อนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ

เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือAN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้ายนะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2

นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โอแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากบาดการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซิไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะ

โมนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะคืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำ5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่

ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะ
รามาดูนะคะว่าทำไมช้อยข้อที่3แล้วก็ช้อยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: little that could be more useful to the Gypsy and Traveller community than to have a trained lawyer who is one of their own community, because there's representation in that and defence and proper application to the needs of the emerging needs of Gypsies and Travellers.
1: I think the laptop projects, the way of the future, providing they get the technology right.
2: But I see this as being a stepping stone, really, for Elizabeth. She's going to get these IT skills at quite an early age. I just see it as a learning process for her, and it's been a bit of an experiment this year, but I think it's been a valuable one.
3: Well, I wish we did have a laptop H, because
4: it'll be a lot easier.
3: Yeah, because her stuff won't be on my computer.
4: It's not yours, it's mine.
3: No, it's okay.
5: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทําให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

คะเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้อง

สังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีความรู้ไม่มากเรื่องงานสารเราก็ต้องหาข้อมูลเองเราก็ไปหาข้อมูลว่ามีใครที่เขาสารเป็นบ้างมีเตยตรงไหนวิธีการทำอย่างไรก็ใช้วิธีการเข้าหาชาวบ้านเผอิญจังหวะดีมีเด็กนักเรียนเขาบอกว่ายายเขาเนี่ยใช้ใบเตยที่มีหนามเนี่ยใบยาวๆเอามาสารเป็นเสื่อพอเขาสอนมาเราก็เรียนรู้พอเรียนรู้เราก็มาฝึกมาทดลองมาทำมันก็ประสบผลสำเร็จเราก็มาจัดวิชาที่เราสอนเด็กคือเราต้องเป็นด้วยเราถึงจะแก้ปัญหาของเด็กได้วิธีการเนี่ยเราต้องเป็นหมดเลยเราก็จะบอกจุดประสงค์เขาก่อนว่าเราเรียนวิชานี้เนี่ยเพื่ออะไรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะเรียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานสารนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนงานภูมิปัญญา
1: เพื่อเป็นการอนุรักษ์ใช
0: ่ไหมคะใช่ตอนนี้ในชุมชนของเราเนี่ยก็มีงานหัตถกรรมซึ่งถ้าเราไม่มาเรียนรู้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปในชีวิตประจำวันปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลืออยู่แล้วพอขบวนการเนี่ยพอเราบอกจุดประสงค์เขาเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเขาว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเราก็บอกเขาว่า เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยการฝึกปฏิบัติจริงเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องของเส้นใยก่อนเดี๋ยวครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนก็หาข้อมูลเรื่องของพืชอะไรก็ได้ในประเทศไทยที่มีเส้นใยที่ใช้ในงาน

0: านศาลเส้นใยที่ใช้ในงานศาลจะต้องเป็นเส้นใยที่ทำไมด้วยเหนียวลักษณะเหนียวคงทน
1: ช่วยกันหาช่วยดูแล้วก็เพราะในนั้นนะข้อมูลมันจะเยอะเราก็เอาย่อๆส่วนที่สำคัญออกมาคือที่เราจะหาการเอาอะไรดีผักตบเนาะคือข้าวจีนเราก็มีเยอะนะใช่ค่ะ
0: เอาแล้วยืนเลยค่ะแล้วไปเราจะไปห้องคอมใครได้สมาชิกของตัวเองครบแล้วเชิญห้องคอม

0: ักเรียนที่นักเรียนไปหาข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกี่ยวกับพืชที่มีเส้นใยที่ครูไปให้ไปหามาเนี่ยตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอเพื่อนว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเกี่ยวกับพืชที่เราต้องการใช้ในงานสาร
1: กระจูนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับพืชกกกระจูเป็นวัชพืชที่โตได้ง่ายและแพร่พันธุ์ได้เร็วลำต้นของกระจูเป็นลักษณะกลมกลางมีข้อข้างในคล้ายกับลำไผ่
2: แล้วลักษณะงานที่เขาผลิตมาล่ะเป็นรูปทรงยังไงบ้าง
1: เป็นพวกกระเป๋าครับเจกันเสื่อครับ
3: หวายป่าพบได้ตามป่าละม้อและป่าเบญจพรรณทั่วไปลักษณะลำต้นเป็นสีน้ำตาลมีหนามรอบๆลำต้นลำต้นใบจะมีปลายแหลมลำต้นค่อนข้างยาวผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหวายตะกร้าที่นั่งหรือเครื่องใช้ต่างๆกระเป๋าเป็นต้น
0: ลักษณะของพืชแต่ละอย่างที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยจะต่างกันออกไปนะ
4: ค่ะเตยหนามเนี่ยจะมีชื่อพันธุ์เมื่อแตกต่างกันไปก็จะเรียกว่าเตยสางเสือกาละเวกลำเจียกแล้วก็ลำจวนจะมีลักษณะสูง 4-8 เมตรเป็นไม้ไม่ผัดใบในบริเวณใบเนี่ยจะมีลักษณะที่ใบเนี่ยจะมีหนาม
0: ลักษณะของหนามเป็นไง
4: ลักษณะของหนามใช่ไหมคะรอบข้างเนี่ยจะแบบส่วนทางกันนะคะขอบเนี่ยจะไปทางนึงแล้วก็ส่วนตรงกลางที่แหลมคมที่สุดก็คือจะส่วนกลับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเตยหนามใช่ไหมคะก็จะมีการใช้สารเสือเตยแล้วก็หมอนเตยค่ะ
0: พอเขาได้ข้อมูลเรื่องของเตยมาเราก็เลยจะบอกเขาว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะเพราะเป็นภูมิปัญญาของเราโดยการที่เขาต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติจริง
5: ตั้งใจจะให้ไปหาพืชที่เกี่ยวกับงานสารในท้องถิ่นของเราตักไปให้ได้ข้อมูลของพืชที่ใช้ในท้องถิ่นของเราได้ก็คือเตยหนามเราโรงเรียนเราอยู่ติดแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำเนี่ยจะมีเตยหนามอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่จะสารเนี่ยต้องมีการเตรียมเส้นเตยเตรียมใบเตยเดี๋ยวเราจะมีการขออาสาสมัครแล้วก็ไปตัดเตยกัน
0: คนที่จะไปตัดเตยอย่าครูยกมือเดี๋ยวเราจะไปตัดเตยกันพานุวัฒน์เคยตัดบ่อยใช่ไหมเด็กคนนี้นะทางของบ้านเขามีเขาจะต้องรู้มากกว่าเขาจะต้องมีรู้วิธีการเราก็จะเอาเขาเป็นตัวหลักโดยการที่เขาเนี่ยจะต้องเป็นคนไปพาเพื่อนไปศึกษาพาเพื่อนไปทำไปปฏิบัติมาอันแรกครูจะต้องบอกเขาก่อนเรื่องของความปลอดภัยว่าเวลาตัดเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้นะต้องบอกผู้ปกครองก่อนว่าต้องว่ายน้ำเป็นนะไม่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันอันตราย

0: ส่วนที่อยู่กลางใบเนี่ยมันจะเป็นหนามที่ย้อนกลับงั้นเวลาเราตัดเนี่ยมันก็จะมีอันตรายงั้นเวลานักเรียนตัดนักเรียนก็ต้องจับด้วยขอบสองข้าง
1: นับจากข้างบนมาประมาณ8ใบเลือกใบสวยๆที่ไม่หัก
0: อ่อนเกินไปก็ไม่ได้แก่เกินไปก็ไม่ได้ก็ให้นับประมาณสัก8ใบจากยอดลงมาความหนา20ใบซ้อนเรียงกันชาวบ้านเขาเรียกว่า1หอมเตย
1: 1หอมเตยเนี่ยเวลาไปกรีดใบแล้วก็จะได้80ใบกลุ่มที่ไปตัดเนี่ยเขาก็จะมาบอกเพื่อนว่ามันยากเย็นขนาดไหนกว่าที่จะตัดใบเตยมาได้แต่ละใบเนี่ยเพราะฉะนั้นในการนำมาใช้เนี่ยต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วนี่กิจกรรมการเรียนการสอนในการปฏิบัติเนี่ยครูก็จะอธิบายทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์มีอะไรขั้นตอนการทำละเอียดอย่างไรโดยครูสาธิต
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาส่งตัวแทนมารับใบเตยไปทดลองรูดหนามดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ย

0: เราจะใช้เอ็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เส้นใหญ่จากมะพร้าวนี่เตยเรามีปัญหาตรงที่เตยร้องสดมากเพราะเราต้องตัดมาเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วเนี่ยถึงไว้สักครึ่งวันมันก็จะนิ่มกำลังดีหรืออาจไปตากแดดสักครึ่งชั่วโมงก็ได้สาเหตุที่เราจะต้องเอาส่วนกลางของมันออกก่อนเนี่ยเพราะว่าหนามันสวนกลับรูดด้านข้างก่อนเนี่ยมันก็จะมีอันตรายกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเวลารูดหนามเตยเนี่ยเราจะรูดจากตรงกลางก่อนนะเพราะหนามตรงกลางเนี่ยแข็งมากแล้วคมมากพอได้แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่า1ใบเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2แถบเราก็จะเอาด้านข้างมันออกตอนนี้จะง่ายแล้วไม่ยากแล้วไอ้นี่คือ2แถบที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะเพราะ2แถบมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะนวดได้เราก็จะมาแบ่งให้มันย่อยให้มันเล็กลงไปก็คือกลางให้อยู่กลางแล้วก็แบ่ง1ใบจะได้4เส้นนี่เราจะเรียก1เส้นนะจะได้4เส้นพยายามพยุงมือตัวเองให้อยู่กลางเวลานวดเนี่ยนักเรียนต้องเบาๆถ้าแรงมันจะแตกลายงาตากแล้วไม่สวยเอามาสานก็ไม่สวยเรานวดเพื่อให้มันช้ำเท่านั้นน่ะกับด้านซ้ายด้านขวา
1: ใช่ครับ

0: เราจะมีภูมิปัญญามาสอนนะซึ่งภูมิปัญญาเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเขาจะมีเทคนิคมีวิธีการบางคำบางอย่างเนี่ยเขาจะอาจจะเรียกไม่เหมือนครูนะแต่ไม่เป็นไรอย่าไปเถียงยายอย่าไปบอกยายว่าไม่ใช่ครูบอกแบบนี้ เราต้องสื่อกันให้เข้าใจเวลายายมาสอนต้องฟังทุกครั้งที่ภูมิปัญญามาก็ต้องให้เกียรติแล้วเคารพเป็นครูเด็กเขาก็จะฟังดี
1: ดูให้หาให้เราเสมอใกล้เนี่ยมันเล็กใหญ่ไม่เล็กนะต้องให้เงินกันมาถ้าระวังหา
2: เริ่มแรกคุณครูจะร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการสานแก่นักเรียนเพราะพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหากเริ่มต้นสานอย่างถูกวิธีและแข็งแรงก็ย่อมพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ได้อีกมาก
3: คิดถึงอย่างนี้มันเรียนเล่นยาก
0: จากการที่เราได้เรียนภูมิปัญญาเรื่องสานหมอนเตยไปแล้วตอนนี้เราต้องมาต่อยอดนักเรียนเอาพื้นฐานที่เราเรียนเรื่องสานหมอนเนี่ยเอามาต่อยอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาจากการที่เราสารเรารู้วิธีการขึ้นขั้นตอนการขึ้นใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ออกแบบ
4: เลือกทำที่จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆที่คล้ายๆตะกร้าค่ะ
5: คือได้ดัดแปลงมาจากหมอนก็คือมันแค่ครึ่งใบจากหมอนเป็นกระเป๋าก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วยก็เลยจะลองทำค่ะ

0: แล้วมันน่าจะพัฒนาได้อีกไหม
1: ก็คาดว่าน่าจะพัฒนาได้อีกนะคะเพราะอาจจะพัฒนาให้มันใบใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่านี
0: ้แล้วถ้าเราปลูกผ้าข้างในมันก็จะดูเรียบร้อย
1: ดูสวยใช่ค่ะอาจจะมีนำผ้ามาเย็บตกแต่งเป็นลายรอบๆก็ได้ค่ะ
2: กลุ่มขวัญนะคะขวัญก็ทำหมอนเตยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าการที่เราลองทำหลายๆครั้งเนี่ยคือมันจะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนรูปแบบหมอนเนี่ยค่ะมันก็จะแน่นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้หมอนนั้นแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากขึ้นด้วยถึงแม้มันจะเป็นรูปแบบเดิมนะคะ

าสำหรับกลุ่มหนูก็มีความสามัคคีนะคะเพราะว่าจากดูจากเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันทำ4คนนะคะก็ช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันหาข้อมูลและวันนี้ได้ทำกับเพื่อนก็ดีมากขึ้นนะคะ

0: ในอนาคตเนี่ยอยากให้มันแบบว่าแบบชาวต่างชาติอ่ะได้รู้จักเรื่องนี้เลยอะค่ะค่ะแล้วมันจะได้มีการอนุรักษ์การที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันก็คือเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราถ้าสมมติว่าวันนึงมันไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนเนี่ยเคยใช้ชีวิตยังไง
1: ทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเหมือนมันมีคุณค่าค่ะเพราะว่าถ้ามันหายไปจากท้องถิ่นของอัดดอนหวายหรือตำบลบานเตยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่จะแทนหม่อนเตยนี้ได้แล้ว
2: รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้สานต่อวัฒนธรรมของท้องถิ่นเราครับได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเรามาใช้ให้เกิดประโยชน
3: ์หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ภูมิใจมากเพราะผมทำได้ไม่กี่ใบผมก็เพิ่งทำได
4: ้พอเขาทำเสร็จใบแรกสวยหรือไม่สวยเขาขอกลับบ้านหมดเลยเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดครบไม่ครบเส้นสั้นนิดเดียวเขาก็ขอกลับเอากลับไปให้พ่อดูให้แม่ดูเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาทำได้ก็แค่นั้นก็คิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จสำหรับเด็กคนนึงซึ่งเราตัวเราเนี่ยทุ่มกับเขาแต่ว่าเขาได้แค่นั้นเรารับเขาได้แล้วเราก็สามารถให้เขาได้เต็มที่ว่าเขาทำได้แค่นี้แต่ทำไมเขาถึงครูให้คะแนนเขาเยอะครูก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วกับครูเนี่ยเรื่องความตั้งใจใส่ใจสนใจไหวคว้าเนี่ยครูให้ได้เต็มที่เขาก็จะสบายใจที่เรียนกับครูว่าถ้าผมทำไม่สวยครูไม่ว่าผมไม่ว่าแต่ถ้าเธอตั้งใจมันต้องสวยใช่ไหมเขาก็จะพยายามแข่งกันก็ดีใจที่เด็กเขาเห็นค่าของงานที่เราสอนแล้วเอากลับไปบ้านเขาบอกว่าเขาจะเก็บเอาไว้เอาเก็บไว้ดูว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำ

0: วิชาเกษตรเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งเพราะจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการปลูกพืชผักต่างๆซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังมีโรงเรียนอีกไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการสอนวิชาเกษตรเนื่องจากการปลูกพืชจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แต่พื้นที่ของโรงเรียนมีจำกัดรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณเพ็ญศรีโตสะอาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครผู้ดูแลสวนเกษตรดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่มาช่วยถ่ายทอดวิธีการเพาะปลูกและดูแลพืชบนพื้นคอนกรีตเพื่อให้คุณครูนำกลับไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในโรงเรียนของตนต่อไป
1: เราทำสวนดาดฟ้าเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2545เริ่มเต็มรูปแบบเลยจริงๆนะต้องขอบอกว่าเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเนื่องจากเราทำที่เอกชนนะคะอยู่ข้างๆเขตแล้วตอนนี้พอดีเอกชนเนี่ยต้องการที่คืนนะคะก็ด้วยความเสียดายก็เลยมองหาที่ปลูกใหม่ทางผู้บังคับบัญชาบอกว่ามาดูบนดาดฟ้าใช้ได้ไหมมันเป็นที่ว่างที่มีอยู่ที่เดียวณขณะนั้นนะคะขึ้นมาทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรก็คือทำเพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้กินผักปลอดสารพิษนะคะหลังก็คือมีประชาชนเนี่ยมาติดต่อในเรื่องของราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำทะเบียนทำบัตรประชาชนอะไรเขาก็จะบอกว่าข้างบนเนี่ยมีสวนดาดฟ้านะขึ้นไปดูกันสิเขาก็พากันขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็ปากต่อปากบอกต่อกันไปจนณปัจจุบันก็เลยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรพื้นปูนไปเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าปกติเนี่ยพื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยปล่อยรกร้างนะคะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะคะพอเรามาทำตรงเนี้ยมันก็ทำให้ เกิดประโยชน์ก็ประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือมันสามารถเป็นแหล่งอาหารได้ด้วยนะคะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็นอกจากเป็นแหล่งอาหารก็คือมันสามารถประดับสวยงามแล้วก็ช่วยทำให้ตึกเย็นโดยอ้อม
2: พื้นที่ของเราเดิมเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่เราเป็นแนวราบแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่มีดินเราก็ใช้ท่อซีเมนต์นะคะพอเรามีปัญหาอีกต่อมาคือเขาจะต้องมาทำรถไฟฟ้าเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกแล้วเราก็เลยขอรถไฟฟ้าว่าจากที่คุณจะทำเรือนเกษตรให้เราเฉยๆขอให้มีพื้นที่แนวตั้งขึ้นมานะคะพอเราได้พื้นที่แนวตั้งแล้วแต่ว่าไม่มีความรู้ในด้านการที่เราจะปรับพื้นที่ยังก็เลยอยากได้ความรู้ทางด้านนี
3: ้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในวิชาเกษตรเนี่ยค่ะมันจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้เรียนรู้หรือได้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยใช้พื้นดินหรือว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดเนี่ยค่ะเราก็นำมาให้เด็กได้ทำ
4: มองหาพื้นที่ในการทำเกษตรซึ่งก็จะมีอยู่บนดาดฟ้าตึกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนทำให้การปลูกผักหรือปลูกพืชเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเราก็อยากจะหาวิธีการหรือว่าหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกบนดาดฟ้าเพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
1: ก่อนอื่นที่จะทำเกษตรบนพื้นปูนนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะต้องให้ช่างมาลงน้ำยากันซึมก่อนนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะตรงกลางเนี่ยเป็นรูปหลังเต่านิดนึงเวลารดน้ำเสร็จเนี่ยให้น้ำเนี่ยระบายออกด้านข้างนะคะเป็นรูระบายออกด้านข้างแบบนู้นนะคะ
5: ค่ะนั่นคือต้องใช้ปูนซีเมนต์ทาเทใหม่เพื่อปรับสภาพให้เป็นหลังเต่า
1: ค่ะก็ตรงกลางนี่อาจจะเสริมเขาอาจจะเสริมด้วยสิ่งใดอันนั้นก็ต้องปรึกษาช่างนิดนึงนะคะเสริมคือไม่ต้องสูงมากหรอกคือให้มันเป็นลักษณะที่ว่าสูงเพิ่มจากด้านริมไปนิดนึงรดน้ำเสร็จแล้วให้น้ำมันตีออกด้านข้างไปให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็เราก็ทำจุดระบายน้ำจากด้านข้างเนี่ยลงไปด้านล่างเลยค่ะปัญหาในเรื่องของน้ำขังหรือต่อไปเหล็กผูกก็จะไม่มีเลยความห่างระหว่างช่องที่น้ำลงนี่ก็สักประมาณสัก2-3 วานะ3 วาก็6 เมตรนะสัก1 ช่องนะคะขึ้นอยู่กับตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่อย่างไรนะแต่อย่างของดาดฟ้าเนี่ยเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกณปัจจุบันเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเยอะมากเลยนะคะพอรดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไปขังอยู่ที่ต่ำเนี่ย2 ที่ทุกวันนี้ก็คือต้องพอน้ำขังเสร็จปุ๊บต้องใช้ที่ตักขยะเนี่ยตักไปใส่ถังแล้วก็เอาไปกับรดต้นไม้ได้อย่างเดิมนะคะอันนี้ต้องมาทำให้เราต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าของคุณครูจะทำก็คือวางแผนไปเลยตั้งแต่แรกเลยแล้วจะไม่เจอปัญหานี
4: ้นอกจากน้ำเรื่องน้ำและความร้อนจากพื้นปูนซีเมนต์ที่ขึ้นมาล่ะคะ
1: อ๋อค่ะก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วหลังจากที่เราทำตรงนั้นเรียบร้อยเราก็มาทำเป็นแปลงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอาจารย์เน้นใช้วัสดุที่เบา แล้วก็พอทำเป็นแปลงโครงแปลงรูปสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยแบบสีฟ้าๆเนี่ยกันก่อนนะคะตอนนี้ไอความร้อนที่คุณครูสงสัยก็คือเราใช้กากมะพร้าวเนี่ยรองลงไปประมาณ2ส่วนนะคะ
4: กากมะพร้าวรอง2ส่วน
1: 2ส่วนคือวางลงไปเนี่ยแบ่งพื้นที่ในแปลงเนี่ยออกเป็น3ส่วนของความสูงแล้วใส่กากมะพร้าว2ส่วนก็คือเลยครึ่งแปลงขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ดินส่วนเดียวนะคะตอนนี้พอความร้อนจากพื้นปูนระเหยปุ๊บกากมะพร้าวที่มีความชื้นทําให้ลดระดับลงไปนะคะตรงนี้คือแก้ปัญหาในเรื่องของการระเหยความร้อนจากพื้นปูนขึ้นมา
0: จากนั้นกูรูก็ชวนคุณครูเดินชมบริเวณรอบๆสวนลอยฟ้าเพื่อชี้ให้เห็นชัดๆว่าควรจัดการระบบระบายน้ำอย่างไรจึงจะเหมาะสมและไม่ถูกน้ำท่วมขัง
1: พอตอนหลังนั้นน้ำระบายช้าเราก็จะเจาะเพิ่มทางด้านโน้นขึ้นมาอีกไปเรื่อยๆไปอีกประมาณสัก3วาหรือ6เมตรเนี่ยก็จะมีจุดนึง
2: และไอ้ความกว้างของท่อนี้
1: ก็อันนี้ดูตามความเหมาะสมอีกทีนึงนะคะของพื้นที่แต่สรุปก็คือสัก2นิ้วก็ได้นะ2นิ้วแต่ที่เห็นนี่ค่อนข้างกว้างหน่อยก็เดี๋ยวคุณครูลองดูนะคะว่าจะสามารถนำเทคนิคของสวนเกษตรดาดฟ้านั้นไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้อย่างไรนะคะ
2: วันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกผักในแนวตั้งซึ่งพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันนานเข้ามันเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องอาศัยพื้นที่ในแนวตั้งก็คือจากที่เราสร้างอาคารนะคะอาคารด้านบนเราไม่เคยใช้ประโยชน์ไม่เคยมองมันเลยแต่ตอนนี้เราต้องมองละเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นมาเราจะไม่มีพื้นที่แนวราบที่จะมีผักกิน
0: คุณครูพิทยาเริ่มการสอนโดยการอธิบายหลักการเตรียมพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับทำสวนลอยฟ้าให้นักเรียนฟังว่าจะต้องทำพื้นที่เป็นลักษณะหลังเต่าและเจาะรูระบายน้ำก่อนที่จะให้นักเรียนนำหลักการดังกล่าวประยุกต์เขียนแบบสร้างสวนลอยฟ้าตามจินตนาการ
2: เขียนโมเดลเสร็จเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเอาตัวแบบเนี่ยไปทำโมเดลจำลองนะค

0: แล้วก็เราก็มาคุยกันอีกอาทิตย์นึงนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้กลุ่มละ1แผ่นพร้อมอุปกรณ์แล้วเรียนลองเขียนโครงสร้างคร่าวๆก่อน
1: นี่เป็นหลังเต่าใช่ไหม
2: ใช
3: ่หลังเต่าต้อง 0.5-1.7 เซนติเมตรเป๊ะ
2: ๆตรงนี้เราก็จะทำเป็นรางออกมาเลย
4: ใช่ให้น้ำมันไหลออกมาได้
2: ใช
5: ่ราคาเป็นไงราคาสี่เหลี่ยม
6: สี่เหลี่ยมเปิดปิดไหมไฮโซดี
5: เปิดเพื่อ
3: นระบายอากาศ
0: สัปดาห์ที่แล้วที่ครูมอบหมายงานเรื่องให้หนูไปทำโมเดลครูเห็นงานมาแล้วตั้ง3ชิ้นคราวนี้เดี๋ยวนักเรียนก็มาอธิบายว่าทำไมคุณออกแบบแบบนี
7: ้ก็เรื่องเกษตรของกลุ่มเราเนี่ยครับจะเน้นในสภาพบริเวณที่มีพื้นที่น้อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นหลังคาแบบโค้งแล้วก็ใสเพื่อที่จะได้ปลูกพืชที่ต้องการแสงแดดมากๆนะครับส่วนด้านล่างเราจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นปิดทึบเพราะเราต้องการจะให้เป็นแบบห้องเรียนเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าทำไมเราถึงเปิดมากขนาดนี้แล้วถ้าฝนตกสาดจะเปียกไหมอะไรแล้วก็เน้นพื้นที่เป็นหลังเต่า
2: ที่สร้างออกมาแบบนี้นะครับก็คือใช้หลักการของอาจารย์เหมือนกันก็คือว่าใช้ข้างบนเป็นด้านหลังเต่าเรือนนี้จะเน้นทางด้านชั้น2มากกว่าเพราะทางด้านบนเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือว่าที่ไม่ปิดทึบเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนตกหรือน้ำลงไปอย่างเงี้ยการลักษณะการกระจายน้ำของมันเนี่ยมันจะกระจายลงไปได้ทั่วมากกว่าการสร้างรั้วก็เลยสร้างให้ยกขึ้นมาก็คือเวลาน้ำลงมันก็จะไม่มีการกักขังด้วยส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็สามารถเป็นทำเป็นด้านในประสงค์หรืออะไรก็ได้
3: นี่คือเรือนเกษตรที่ผมออกแบบมานะครับข้างล่างเนี่ยผมจะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ข้างบนก็เป็นเรือนเพาะเห็ดครับแล้วก็หลังคาเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยข้างในมันเป็นหลังเต่าทั้งสองเป็นหลังเต่าเห็นปะมันมีนูนขึ้นมาดูจากด้านข้างอะไรราคาก็เห็น
0: แล้วการระบายน้ำของหนูล่ะ
3: นี่ครับเนี่ยมีช่องระบายน้ำอยู
8: ่สี่ฟังเลย
3: ฝนตกลงมามันก็ออกไปมันจะท่วมยังไงก็ทำร่องมาแล้วเนี่ยก็ทำแยกไปแล้ว
0: ตรงนี้มันมีร่องระบายน้ำค่ะนักเรียนมีร่องเนี่ยทั้งสามกลุ่มนี้ทำได้ดีมากนำทฤษฎีนี้ไปใช้นะคะการระบายน้ำที่ดีมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกเนี่ยรากไม่เน่านะคะงั้นการที่เราจะดีไซน์แบบไหนก็เหมาะกับสภาพของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วพื้นที่แนวตั้งจะต้องมีประโยชน์มากขึ้นพื้นที่มีค่างั้นครูก็เลยให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับทฤษฎีที่ครูสอนไปนะคะเสร็จแล้วครูก็เลยให้เขาคิดแบบอิสระงั้นโมเดลก็เลยมีความแตกต่างกันคิดแบบอิสระเพราะว่าแต่ละสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะบ้านเด็กเนี่ยมีความแตกต่างกันงั้นโมเดลก็เลยออกมาเป็น3แบบแล้วออกตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ
2: อาจารย์ก็ให้สอนว่าให้ใช้ลักษณะของหลังเต่าก็คือเป็นการที่กระจายน้ำไปในทุกทิศทุกด้านคือกระจายน้ำได้หมดเลยคือจะไม่กักขังเลยข้างบนก็คือช่วยในหลายเรื่องก็คือด้านของอาคารก็ไม่สุดไม่อะไรด้วยใช่ไหมคะก็มันจะออกมาทางด้านข้างก็จะมีรางน้ำอยู่แล้วก็จะมีที่ระบายน้ำลงมาทางด้านล่าง
3: ทำให้เราสามารถรู้จักการออกแบบโครงสร้างเรือนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการใช้ตามพื้นที่ต่างๆและได้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำพื้นของโครงสร้างชั้น2ของตัวเรือนเพาะปลูกนะครับจะทำเป็นโครงสร้างหลังเต่าซึ่งเป็นตัวช่วยในการระบายน้ำได้อย่างดีเยี่ยมครับผม
7: เรื่องแบบแปลนที่ออกแบบโรงเรือนเนี่ยครับก็เหมาะมากครับสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครของเราที่มีพื้นที่การเกษตรค่อนข้างน้อย
9: ก็นะคะปัญหานอกจากปัญหาในเรื่องของพื้นปูนแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดเนี่ยบนดาดฟ้าเนี่ยจะแรงมากนะคะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดเนี่ยอย่าใช้สแลนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สแลนพังแสงเนี่ยพอลมพายุพัดมาปุ๊บเนี่ยไปหมดนะคะทั้งสแลนแล้วก็ทั้งเสาด้วย
10: อันนี้ประสบการณ์ตรงที่โรงเรียนใช้ไปหมดเลยค่ะ
9: โดนเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดของสวนเกษตรดาดฟ้าเนี่ยเราใช้เป็นเชือกถากเป็นคล้ายๆตะข่ายนะคะแล้วก็มีสลิงเนี่ยยึดเป็นหลักสัก 2-3 เส้นนะคะแล้วก็ใช้พืชเถาเนี่ยปลูกพังแสงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
11: ใช้ PVC โค้งกับที่ในตรงนี้
9: อ๋อ
11: ไม่ใช
10: ่กับเชือก
9: ค่ะก็
10: เ
9: ชือกเนี่ยจะพังเร็วกว่าประมาณสักปีกว่าๆไม่ถึง2ปีเนี่ยเชือกเนี่ยย่อยสลายหมดแต่ไม้ไผ่ก็3ปี1ปีถึง2ปีเนี่ยเชือกมันเปื่อยเราก็เอาออกแล้วก็ถากอันใหม่ถากก็ถากด้านล่างแล้วก็เอามาขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของพืชบังลมทางด้านนี้เลยนะคะ

0: ดาดฟ้าเนี่ยลมพายุจะแรงอยู่แล้วนะคะเราจะแก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชบังลมนะคะพืชที่จะปลูกบังลมเนี่ยก็เป็นผลไม้ทรงพุ่มระดับกลางอย่างเช่นพวกฝรั่งพวกน้อยนาหรือไม่ก็ต้นกล้วยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะสังเกตไหมครับใบกล้วยแตกหมดนะคะอันนี้ก็คือเราปลูกไว้สําหรับบังลมนะคะส่วนลูกนั้นเราไม่ได้หวังผลอะไรเท่าไหร่นะคะถ้ามันออกมาก็คือผลพลอยได้นะคะแต่ว่าออกมาก็ประมาณ2หวีรสชาตินี่หวานมากนะคะ
1: อย่างมะม่วงนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: มะม่วงเนี่ยมันเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่ค่ะอาจารย์นะคะปลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของแก่นของมันเนี่ยจะแทงทะลุตึกลงไปนะคะแล้วก็ต้นมันจะใหญ่มากน้ําหนักมันจะเกินจากพื้นปูนที่จะรับได้นะคะ
2: ถ้าเราปลูก2ฝากของแปลงที่เราปลูกค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็ปลูกรอบๆนะปลูกรอบ
2: ๆ
0: ระยะห่างเนี่ยก็จริงๆพื้นปูนเนี่ยมันถูกจํากัดน้ําหนักก็คือกว้าง1เมตรยาว1เมตรเนี่ยหนักไม่เกิน200กิโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่วางป้องกันลมนี่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นโอ่งมังกรก็ประมาณสัก1เมตรนะห่างกัน1เมตรถึง2เมตรอะไรประมาณเนี้ย
2: ต่อ1ต้น
0: นะคะอย่างต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็ทรงพุ่มไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถปลูกต้นกล้วยทับทิมหรือเป็นฝรั่งน้อยนาไปก็ประมาณ2เมตร2เมตรนะคะแล้วก็คอยตัดไม่ให้ทรงพุ่มมันใหญ่มากนักนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของรากต้องคอยควบคุมเรื่องของทรงพุ่มมันถูกจํากัดด้วยน้ําหนักอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกผลไม้เนี่ยเราปลูกตรงคานนี่มันดีกว่าพื้นธรรมดานิดนึงคือมันรับน้ําหนักได้ประมาณสัก600กิโล400ถึง600

0: นักเรียนดูนะคะวันนี้เราจะมาทำการปลูกผักบนดาดฟ้ากัน
1: คุณครูปัทมาอธิบายวิธีการเตรียมแปลงผักสำหรับปลูกบนดาดฟ้าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนที่จะอธิบายถึงวิธีการขึงเชือกเพื่อพรางแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดให้นักเรียนฟังต่อไป
0: ทีนี้ในขณะที่พื้นล่างมันร้อนข้างบนก็ทำไมด้วยร้อนด้วยเพราะว่าอยู่ด้านบนสูงใช่ไหมคะเรามีวิธีการแก้ไขโดยการทำเอาเชือกเนี่ยมาผูกเป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะปลูกพืชที่มันเลื้อยได้ไม้เลื้อยขึ้นไปเลื้อยไม้เลื้อยพวกนี้เราอาจจะปลูกพวกพืชผักที่มันกินผลได้เช่นบวบมะระถั่วเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นไปบังแสงแดดข้างบนวิธีการทำก็ง่ายๆเธอก็เอาเชือกเนี่ยขึงและความยาวตามความยาวของแปลงตั้งแต่นี้ไปนะคะแล้วก็แทนที่เราจะมาผูกเป็นช่องเราต้องยื่นมือตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะเมื่อยมือเราอาจจะผูกให้เสร็จซะก่อนข้างล่างแล้วเราก็ดึงครอบขึ้นไปนะคะทีนี้ไอตัวบวบเนี่ยหรือไม้เลื้อยเนี่ยอยู่ๆมันจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนเลยทีเดียวได้ไหม
2: ไม่ได้
0: มันก็จะต้องมีส่วนหนึ่งไม้เขาเรียกไม้ค้างนำเขาขึ้นไปก่อนนะคะ

0: จากนั้นครูปัทมาก็อธิบายวิธีการปลูกต้นกล้าของต้นบวบซึ่งเป็นพืชไม้เลื้อยว่าจะต้องปลูกอย่างไรต้นบวบถึงจะเติบโตเลื้อยเถามาตามเชือกตะข่ายที่ขึงไว
1: ้ระยะห่างกันประมาณเนี้ยประมาณคืบนึงคืบนึงคืบนึงคืบนึงไปเพื่อให้อยู่ริมสุดท้ายแล้วเราก็ทำเชือกเขาเลื้อยขึ้นไปนะคะส่วนด้านอื่นเนี่ยเราอาจจะปลูกพืชชนิดอื่นถ้าเกิดบ้านเรามีพื้นที่แคบที่เราต้องการกินผักหลายๆชนิดเราก็อาจจะปลูกเป็นผักบุ้งเป็นคะน้าเป็นกวางตุ้งเพื่อเอาไว้ใช้กินก็ได้นะคะ

0: ากนี้แล้วอีกประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยต้นที่เราปลูกเรื้อยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปจากนี้เราก็ต้องทำไมคะ
1: รดน้ำ
0: ดูแลรดน้ำดูแลรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเราอาจจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักเศษผักผลไม้ไว้ข้างล่างนะคะเอามาผสมน้ำรด
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเราปลูกบวบรอบๆอย่างนี้แล้วบวบมันโตขึ้นมามันไม่บังแสงของบุ้งหรอครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยมันอาจจะมีการบังแสงบ้างแต่ว่าผักบุ้งเนี่ยมันเป็นพืชผักที่อายุน้อยประมาณ 25-30 วันเราก็จะเก็บได้แล้วนะคะในขณะที่อันนี้มันจะปลูกประมาณ2เดือนมันก็จะได้ผลนะคะระหว่างที่บวบยังไม่ทันเจริญเติบโตเนี่ยเราก็เก็บผักบุ้งทานแล้วในเรื่องของการบังแสงมันก็จะไม่มีผลต่อกันอันนี้ก็คือวิธีการจัดการที่จะทำให้พื้นที่ที่มีเล็กน้อยของเราเนี่ยสามารถจะปลูกพืชผักได้หลายชนิดนะคะโดยศึกษาเรื่องระยะการเจริญเติบโตเรื่องของระยะห่างระหว่างต้นนะคะก็จะทำให้เราได้พืชหลายชนิดนะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่ยากเลยที่เราจะมีผักรับประทานไว้ที่บ้านนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นดินหรือไม่มีพื้นดินเราก็ปลูกผักได้นะคะก็ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักดาดฟ้าที่หลักสี่มาใช้ก็โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาปรับปรุงปลูกบนตึกนะคะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการฝึกงานนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเอาไปปรับใช้ในบ้านเพราะส่วนมากนักเรียนก็จะอยู่ในเมืองมีพื้นที่น้อยเช่นเดียวกัน
2: วันนี้นะคะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านค่ะเราสามารถนำไปใช้นำไปปลูกเองได้ที่บ้าน
3: คนในสมัยนี้ครับเขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่เป็นพวกบ้านตึกแถวใช่ไหมครับซึ่งบ้านตึกแถวเนี่ยมีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดแล้วเราปลูกผักเนี้ยปลูกแป้งนี่ครับมันใช้บนดาดฟ้าได้ซึ่งมันง่ายต่อการกินและการบริโภคครับ
4: บ้านตัวหนูเองก็เป็นพื้นที่จำกัดค่ะเป็นที่เล็กน้อยมันจะไม่มีพื้นดินเลยค่ะก็สามารถไปประยุกต์ใช้ปลูกที่บ้านได้ค่ะ
5: ค่ะก็อันนี้ก็จะสาธิตอุปกรณ์การทำแปลงผักแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นไม้นะปกติเราจะใช้ไม้ลวกเนี่ยทำเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าเนื่องจากไม้ที่ท่านเห็นนี้ก็คือเราเก็บมาจากขาป้ายหาเสียงนะคะแต่ว่าเขาปิดหีบเรียบร้อยนะฮะ ไม่ต้องกังวลแล้วก็พอได้มาปุ๊บเราก็ทำการนะตัดคือวัดให้เรียบร้อยเลยนะคะวัดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดอันนี้ประมาณ1เมตรค่ะคือแปลงผักเนี่ยมันไม่ตายตัวว่ากว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนเพราะมันจะเป็นไปตามพื้นที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้แบบสาธิตให้ดูแบบง่ายนะคะแต่ว่าคุณครูสามารถไปพัฒนาแปลงที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอะไรได้หมดเลยนะคะโดยวิธีทำเช่นนี้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ก็นอกจากไม้ที่เป็นข้างด้านข้างเรียบร้อยแล้วก็จะมี
6: ความยาว
5: และนี่ด้านกว้างนะคะกว้างนี่เราก็ตีไว้เรียบร้อยก่อนเลย
6: ประมาณเท่าไหร่อ
5: ันนี้กว้างอันนี้พอดีเนื่องจากเราจะทำแปลงตัวนี้ไว้เป็นแปลงสาธิตเล็กๆนะคะกว้างก็ประมาณสัก50เซนนะคะไม่กว้างอะไรมากมายนะคะแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างที่เห็นนี้ก็คือตีด้านข้างเพื่อที่จะไม่ให้จุลินทรีย์มาสัมผัสกับไม้โดยตรงนะคะแล้วก็ด้านใน
6: คือความสูงประมาณ30เซน
5: ความสูงนี่ก็ประมาณ30เซนจ้ะ30เซนโดยประมาณนะคะแล้วก็ด้านกระสอบที่เห็นนี้ก็คือเอาไว้ตีด้านในเพื่อกองไม่ให้ดินไหลนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็มีตะปูนะคะค้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กนะสำหรับยิงค่ะยิงให้ถุงเนี่ยติดกับไม้โดยตรงเลยนะคะ
6: ค้อนตอก
5: ค้อนตอกนี่ก็ใช้บ้างเป็นแต่ว่าใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า

0: ยิงคือยิงให้มันขวางตัวฟิวเจอร์จ้ะตอนนี้ที่เหลือนี่หลังจากที่เราใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตีเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้กระสอบเนี่ยตีด้านในอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นำกลับมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปก่อนที่จะอันนี้ก็ใส่ประมาณ2ส่วนนะคะใส่2ส่วนนะคะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วด้านบนนี่คว่ำกลับให้หมดเลยนะจ้ะ
1: คว่ำ
0: จากข้อมแบบนั้นเลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ดินกระสอบทั่วไปเนี่ยใส่ลงไป
1: ธรรมดาเลย
0: ค่ะ
1: เป็นที่ก็ขายทั่วไป
0: ค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากสีนิสีวัตถุต่างๆพวกแกบพวกเศษใบไม้นะคะอันนี้ก็จะโรย
1: เยอะไหมคะ
0: โรยบางๆก็พอผสมปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเจาะหลุมกระบะที่เห็นก็น่าจะได้3แถว

0: คุณครูก็ได้เห็นรูปแบบของเทคนิคของสวนเกษตรดัดฟ้านะคะได้เห็นในรูปแบบของการวางแปลงนะคะแล้วก็รูปแบบของการปลูกในภาชนะต่างๆนะคะก็ในวันนี้ก็หวังว่าคุณครูคงนำเทคนิคตรงนี้นะคะไปปรับใช้
1: เราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำบล็อกต้นไม้หรือว่าที่พื้นที่ปลูกต้นไม้ของเรานะคะอุปกรณ์สำคัญเลยเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราหาไม้ไม่ค่อยได้อะลูกนะคะไม้ไผ่ไม่มีใช่ไหมเราก็ใช้ท่อน้ำ PVC นี่เองนะคะทีนี้อันดับแรกเลยเราจะต้องตัดท่อ PVC นะคะยาว1เมตรมาช่วยครูวัด1เมตรจำนวน8ท่อนงั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องช่วยกันตัดนะคะ1เมตรนะคะนะคะ1เมตรทำทั้งหมดกี่เส้น8เส้นลงมือตัดเลยค่ะช่วยกันมาเวลาเราจะใส่นะคะต้องวางให้ได้ระนาบกับพื้นนะคะใส่ตัวนี้ลงไปเราก็ต้องทากาวก่อนนะคะกาวอันนี้จะเป็นกาวทินเนอร์นะคะจะมีกลิ่นนะคะใช้มือเลยทาที่ปลายท่อนะคะใส่ลงไปกระแทกนิดหนึ่งให้แน่นนะคะนักเรียนทำกี่มุมคะ
2: 4
1: มุมทากาวทุกครั้งที่ใส่นะคะเราก็ได้บล็อกสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนดูแล้วมันยังใส่ดินใส่อะไรไม่ได้เพราะยังมีช่องว่างอยู่นะคะเราจะต้องหาไม้มาวางมามัดรอบบล็อกนี้เพื่อให้บล็อกนี้เป็นเหมือนกับตะแกรงนะคะอันนี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดเราวัดขนาดของฟิวเจอร์บอร์ดนี่นะคะให้พอดีกับขอบของบล็อกนะคะแล้วก็จับใส่ลงไปเลยนะคะให้รอบช่วยกันนักเรียนช่วยกันค่ะตอนนี้เราจะต้องปูพื้นนะคะด้วยถุงดินที่นักเรียนเขาได้ใช้หมดแล้วนะคะเราเอามาเย็บต่อกันในการปลูกพืชบนพื้นปูนนั้นจะมีปัญหาตรงที่ว่าปูนไม่ใช่ดินใช่ไหมคะมันจะไม่มีการดูดซึมน้ำนะคะแล้วก็มันจะเก็บความร้อนเวลาแดดส่องเนี่ยปูนจะถ่ายทอดความร้อนเข้ามาที่ต้นไม้เพราะถ้าดินร้อนต้นไม้ก็จะไม่ดูดซึมธาตุอาหารก็เขาก็จะเหลืองแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่กับมะพร้าวนะคะทำร่องเอานิ้วทำร่องขีดไป6นิ้วประมาณ1ไม้โปนะคะทำร่องวันนี้เราจะปลูก
2: ค่ะปลี
1: โรยให้ห่างๆนะคะค่อยๆกระจายทำร่อง
3: 1เมตร
1: นะคะโรยไปเรื่อยๆเพราะว่า1เมตรนี่เขาก็จะงอก1ต้นถ้าเราโรยแน่นเกินไปนะคะก็จะเบียดกันแย่งอาหารกันโรยเสร็จแล้วนักเรียนก็กลบเบาๆนะคะกบเบาๆประมาณ1เซนเอาดินข้างๆนี่แหละค่ะกลบเวลารดนักเรียนรดลักษณะนะคะให้ทั่วค่ะให้ทั่วนะคะค่อยๆช้าๆนะคะอันนี้เป็นการปลูกพืชในบล็อกซึ่งบล็อกนี้จะสามารถวางตรงไหนก็ได้เราอาจจะใช้กะละมังรั่วๆที่บ้านใช่ไหมคะบางคนบอกเอายางรถยนต์มาตัดเหมือนกับกะละมังอะนะคะที่คนนิยมทำกันก็ได้นะคะในวันนี้เนี่ยที่เด็กได้ทำบล็อกเพื่อปลูกพืชบนพื้นปูนเนี่ยรู้สึกเขาสนุกสนานแล้วก็สนใจต่างคนต่างช่วยกันนะคะก็สร้างความสามัคคีแล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะนำไปทำที่บ้านกับครอบครัวนะคะก็ได้ยินเขาพูดกันนะคะเราแอบได้ยินว่าเขาก็บอกว่าสนุกมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสกับดินกับเครื่องมือที่ครูให้

0: ได้ทำวันนี้นะคะครีมตัดลวดไม่เคยได้หยิบไม่เคยได้จับแต่พอได้ทำก็บอกเขาตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแล้วก็รู้ว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำได้
1: โรงเรียนเราเนี่ยก็คือไม่ใช่โรงเรียนใหญ่มากก็คือมีพื้นที่แค่4 ไร่2งานซึ่งเราจะทำพื้นที่ที่มีอยู่น้อยนี้เนี่ยยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งการปลูกผักแอมบ็อกเนี่ยก็ใช้พื้นที่

0: ทำที่บ้านเองก็ได้ค่ะ
1: ยากมากเนี่ย
0: ก็ไม่ยากมากค่ะทุกคนสามารถทำได้ค่ะ
2: การทำเกษตรเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยคือพี่ว่ามันเป็นความสุขนะอย่างมะเขือเทศหรือจะเป็นกล้วยเนี่ยพี่ไม่เก็บเลยนะมันสุกเนี่ยนะแต่นี่เวลาประชาชนมาเนี่ยก็จะบอกว่าพี่ลองชิมดูสิและพอเขากินแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยตรงนี้ก็คือความสุขที่พี่ได้ด้วยซึ่งความสุขตรงนี้มันหาซื้อด้วยเงินไม่ได้ไงนี่แหละคือความสุข

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฟ้าสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้า

0: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
1: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
4: พร้อมครับไปกันเลย
5: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
5: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
5: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
5: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
6: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขต

0: ร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแอเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
1: สวัสดีครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหน

0: จนเกินไปและรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือพลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งสำหรับในชุดนี้นะคะมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันเป็นชื่อชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพแล้วก็สถานกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่สำหรับในวันนี้นะคะเป็นพิธีเปิดนะคะ Welcome you all to the video conferencing English language teacher training program under the title Unlocking Learners Voices which is part 2 we have had part 1 called Unlocking Learners Potentials there are 6 sessions in this seriesAnd before we start our first session today, I would like to invite Mr. Yongyut Watanasin, Acting Vice President of TOT Public Company Limited, to give a remarks to our participants.
1: Thank you. Mr. Kwankeo Wacholothai, Gan Chamberlain and Chairman of the Distance Learning Foundation,Mr. Pan-Levin, Motorsports, Consulant Generation, Mr. Fuchicho, Mr. Pachi, Academy of Sports in America, Dr. Martin Anderson, Sean Sanchez, Lady and Gentleman, it is a great pleasure for me to join with you on today.In the opening ceremony of the distance video conference training for English teachers. As part of the corporate social responsibility, TOT is pleased to provide expertise in the telecommunication network in order to help promote

0: different kinds of expression of opinion in different places where your opinion might be expressed and where, or your student's opinion might be expressed. We're going to be talking a little bit about how do we choose topics that are worth writing about. We can have opinions on all kinds of things. We can have opinions about our favorite rock star. We can have opinions about art. We can have opinions about food. There's many things that we have opinions about. But when do we choose to actually write about them? And what kinds of topics do we encourage our students to write about? So this is something we'll consider. One very common medium is newspaper, which is, it's oftentimes called the op-ed page, which is opinion and editorial. This is typically where the editor of the newspaper gets to have their opinion, and they get to write about it. All newspapers have a perspective. Some articles are more neutral than others, but most of the time there'll be some articles in the paper where there's an opinion, an editorial stated. The opinion is oftentimes a countering perspective. So if the newspaper has one kind of opinion from the editor, the opinion part is somebody can say something that's different. And again, it can be their own personal idea. So this is a very common place where we find opinions stated, oftentimes in letters to the editor, or sometimes it's called the post. I think at the Bangkok Post, it's called postbox. Yeah. We're going to look at another kind of opinion, which is more of kind of a personal statement, which I believe you've encountered already with Ajahn and Shay in other sessions. And we're going to work with a process for writing that you can use with your students. Actually, we're going to look at two different processes. And also look at how do we assess this kind of writing. Assessment is one of our big challenges as teachers when it comes to writing. Probably one of the biggest challenges is how do you determine what kind of a mark to give somebody for writing. All right. So as is oftentimes the case when we're working together, we're going to be doing quite a bit of work with a partner or groups of three. So right now you might want to look around and see who your partner might be. Yes, if you're sitting here, you can just turn around. So let's start with a question, and I'm just going to ask you to just to chat with your partners for a minute. Look at that first question there. What makes an opinion powerful in writing? So when you read something that somebody has written, what makes you convinced that they have a good point? So just chat a minute with your partners, and then we'll take a comment or two from each of the sites. Go ahead.
1: ก่อนที่อาจารย์จะทำกิจกรรมก็อยากจะพูดถึง overview ที่อาจารย์มาที่ได้พูดไปนะคะว่าสำหรับในตอนนี้นะคะจะอาจารย์จะพูดถึงการนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็การเลือกนะคะที่จะเลือกหัวข้อเรื่องมาที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงในคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งเราก็เป็นที่รู้จักนะคะเป็นความคิดเห็นของบรรณาธิการหรือว่าความคิดเห็นของผู้อ่านนะคะแล้วก็อาจารย์จะแนะนำถึงโครงร่างนะคะการที่จะขั้นตอนการเขียนนะคะการเขียนการแสดงความคิดเห็นความเรียงการแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิธีการประเมินผลนะคะการเขียนซึ่งนี่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะทักษะการเขียนนี่ไม่ง่ายเลยนะคะทั้งสำหรับคุณครูแล้วก็สำหรับนักเรียนนะคะสำหรับหัวข้อของกิจกรรมนะคะอาจารย์ให้คุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอะไรที่ทำให้ความคิดเห็นนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคล้อยตามความคิดเห็นที่เราอ่านหรือเราฟังนะคะ What makes it convincing ค่ะ okay. นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนๆนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดเห็นที่เราได้ยินหรือว่าความคิดเห็นที่เราอ่านเนี่ยนะคะที่มีคนเขียนเนี่ยเรารู้สึกคล้อยตามไปสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกคล้อยตามค่ะ

ก็เช่นกันนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์อ่านเรื่องบทความนะคะที่คนผู้อ่านเขียนมาแสดงความคิดเห็นนะคะลงหนังสือนะคะอันนี้ลงที่เว็บไซต์นะคะ Hurricane Irene นะคะอาจารย์ก็อ่านแล้วก็ลองดูซิว่าเรื่องนี้นะคะผู้เขียนเนี่ย Joyce Marcel เนี่ยนะคะเขาแสดงความคิดเห็นแล้วก็น่าเห็นคล้อยตามไหมและอะไรในนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นภาษาที่เขาใช้ว่าทำให้เรารู้สึกคล้อยตามนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่

0: ทุกระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับ